ประเทศตลาดเกิดใหม่ที่มีความพร้อมมากกว่าหลายประเทศในการรับมือภาวะช็อคของเศรษฐกิจโลกในอนาคตรายงานระบุว่าไทยถูกจัดอยู่ในอันดับกลุ่มประเทศดังกล่าวเนื่องจากแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ตลาดเผชิญความตึงเครียด

0: การที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์วันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
2: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่าง

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: ลองจินตนาการดูนะครับตื่นเช้ามามองออกไปนอกหน้าต่างท้องฟ้าโปร่งแดดเปรี้ยง
2: อ่ะฮะ
1: แบบไม่มีเมฆสักก้อนเลยเราก็คงเดาว่าวันนี้อากาศน่าจะแค่ร้อนอบอ้าวไปทั้งวันตามปกติใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะก็อากาศบ้านเราอ่ะเนาะ
1: แต่พอมาดูข้อมูลจากหน้าปัดเรดาร์จริงๆท้องฟ้าที่ดูเหมือนจะเดาทางได้ง่ายๆกลับเป็นเหมือนกับดักเลยครับ
2: หืมยังไงคะ
1: คือข้างบนนั้นมันเป็นสนามรบของมวลอากาศที่แบบกำลังจะสร้างความแปรปรวนแบบสุดขั้วเลยล่ะครับ
2: โอ้โหมันคือภาพลวงตาของธรรมชาติเลยนะคะเนี่ยไอความร้อนที่นิ่งสงบในตอนเช้าจริงๆแล้วมันคือการสะสมเชื้อเพลิงเพื่อรอคอยการประทุที่สมบูรณ์แบบเลยค่ะ
1: ซึ่งนี่แหละครับคือสิ่งที่เราจะมาเจาะลึกข้อมูลกันวันนี้คือวันพฤหัสบดีที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2569
2: ค่ะ
1: และนี่คือช่วง NMAB Update ครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเจาะ

0: ลึกข้อมูลในรายการแสงสว่างในความมืดออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับ
1: ค่ะจัดเต็มเลย
0: ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.ผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับ
1: ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่การพูดคุยของเรานะคะ
0: ภารกิจของเราในวันนี้ครับคือการดึงเอาข้อมูลสำคัญ2เรื่องมาขยายผลเรื่องแรกคือความสุดขั้วของสภาพอากาศวันนี้โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานที่มีรายละเอียดซับซ้อนมาก
1: ใช่ค่ะน่าสนใจมาก
0: ๆและเรื่องที่2คือข่าวสารหน้าต่างแห่งโอกาสในการสร้างทักษะชีวิตสำหรับคนตาบอดครับเอาล่ะเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันดีกว่า
1: เริ่มเลยค่ะ
0: คือเริ่มที่แผนที่อากาศของวันนี้ก่อนเลยผมมองดูเส้นความกดอากาศแล้วแบบค่อนข้างสับสนนิดหน่อยครับ
1: เอ๊ะสับสนตรงไหนคะ
0: คือเรารู้ว่ามันมีมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมตอนบนของลาวเวียดนามและภาคอีสานตอนบนของเรา
1: อ่าฮะ
0: รวมถึงทะเลจีนใต้ด้วยแล้วก็มีลมใต้กับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเอาความชื้นเข้ามาอีกแต่แบบทำไมมวลอากาศเย็นถึงทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองที่รุนแรงได้ล่ะครับ
1: อ๋อ
0: ผมนึกว่ามันจะเข้ามาแล้วทำให้แค่อากาศเย็นลงซะอีก
1: สิ่งที่น่าทึ่งในเรื่องนี้ก็คือมันเป็นเรื่องของฟิสิกส์และอุณหภาศาสตร์พื้นฐานเลยค่ะ
0: ยังไงครับเนี่ย
1: ต้องอธิบายแบบนี้ค่ะมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาเนี่ยมันไม่ได้มาแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะแต่มันมาแบบมวลที่หนักและมีความหนาแน่นสูงมาก
0: หนักและแน่น
1: ใช่ค่ะในขณะเดียวกันพื้นที่ประเทศไทยตอนบนของเรากำลังถูกปกคลุมด้วยความร้อนที่สะสมมาตลอดทั้งวันแล้วอากาศร้อนเนี่ยเป็นอากาศที่เบาและพยายามจะลอยตัวสูงขึ้นอยู่แล้วค่ะ
0: อ๋อพอมีลมใต้กับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเอาความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาเติมด้วยมันก็เลยยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกใช่ไหมครับ
1: ใช่เลยค่ะลองนึกภาพแบบนี้นะคะกระทะที่ตั้งไฟจนร้อนจัด
0: ๆกระทะร้อน
1: ๆนั่นคือความร้อนสะสมในบ้านเราค่ะแล้วจู่ๆมีคนเอาน้ำเย็นจัดสาดโครมลงไปบนกระทะใบนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะ
0: มันก็ฉาเลยสิครับกระเด็นระเบิดระเบ้อเลย
1: ถูกต้องค่ะน้ำจะไม่แค่นอนนิ่งๆแต่มันจะเดือดพล่านปะทุแล้วก็ระเหยตีกลับขึ้นมาอย่างรุนแรง
0: อ๋อเห็นภาพเลยครับ
1: มวลอากาศเย็นที่หนักมันทำหน้าที่เหมือนลิ่มที่พุ่งเข้าไปช้อนมวลอากาศร้อนที่เบากว่าให้ลอยตัวตีกลับขึ้นไปในแนวดิ่งอย่างฉับพลันประกอบกับมีความชื้นเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาม
0: ันก็เลยกลายเป็นพายุฝน
1: ใช่ค่ะจึงเกิดการก่อตัวของเมฆฝนฟ้าคะนองขนาดใหญ่และมีลมกระโชกแรงตามมานั่นเองค่ะ
0: โอ้โหกระทะร้อนปะทะน้ำเย็นจัดเป็นภาพที่ชัดเจนมากครับทีนี้ถ้าเรามาดูพื้นที่ที่เป็นเหมือนหน้ากระทะหรือจุดปะทะด่านแรกในวันนี้ข้อมูลชี้เป้าไปที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแบบเต็มๆเลยครับ
1: ด่านหน้าเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับวันนี้มีตัวเลขที่น่าสนใจมากสภาพอากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยรวมคือร้อนในตอนกลางวันแต่จะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นถึง40%ของพื้นที่เลยนะครับ
1: โอ้โหเกือบครึ่งเลยนะ
0: แถมมีลมกระโชกแรงบางแห่งด้วยครับถ้าเจาะดูแผนที่พื้นที่รับรอยต่อการปะทะหนักสุดคือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำพูสกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีครับ
1: ยาวเป็นหางว่าวเลย
0: ใช่ครับเดี๋ยวนะทำไมถึงต้องเป็นกลุ่มจังหวัดนี้เป็นหลักครับ
1: คือถ้ากางแผนที่ดูนะคะจะเห็นว่าจังหวัดเหล่านี้เรียงตัวกันเป็นแนวกำแพงทางตอนบนและด้านตะวันออกริมแม่น้ำโขงเลยค่ะ
0: อ๋อแนวชายแดนพอดี
1: ใช่ค่ะนี่คือด่านหน้าของประเทศมวลอากาศเย็นจากจีนที่แผ่ผ่านลาวและเวียดนามลงมาจะต้องพุ่งชนพื้นที่ตรงนี้ก่อนเสมอค่ะความรุนแรงของการช้อนตัวของมวลอากาศเลยเกิดปฏิกิริยาที่รุนแรงที่สุดในบริเวณนี
0: ้เข้าใจแล้วครับ
1: ก่อนที่พลังงานมันจะค่อยๆลดทอนลงเมื่อเคลื่อนตัวลึกลงมาตอนล่างของภาคค่ะ
0: มีหน้าล่ะพอมาดูตัวเลขความแตกต่างของอุณหภูมิในแต่ละจังหวัดถึงได้เห็นกลไกของพายุชัดเจนขึ้นเลยครับที่น่าตกใจคือความกว้างของช่วงอุณหภูมินี่แหละ
1: มันสวิงกว้างแค่ไหนคะวันนี้
0: อย่างที่จังหวัดเลยครับวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียสแต่พอตอนกลางวันจะดีดขึ้นไปสูงสุดถึง36องศาเซลเซียสเลยครับ
1: โห ต่างกัน10กว่าองศาเลยนะคะ
0: ใช่ครับหรืออย่างนครพนมต่ำสุด25องศาแต่สูงสุดแตะ36องศาเซลเซียสช่องว่างความต่างระดับ 11-13 องศานี่แหละใช่ไหมครับที่เป็นเครื่องยนต์ที่คุณพูดถึง
1: ถูกต้องเลยค่ะยิ่งช่องว่างของอุณหภูมิแตกต่างกันมากเท่าไหร่พลังงานที่เกิดจากการปะทะก็จะยิ่งรุนแรงเท่านั้นค่ะลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดมาด้วยความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็เป็นตัวนำพาความชื้นเข้ามาป้อนเครื่องยนต์ตัวนี้อย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ
0: เดี๋ยวเรามาดูจังหวัดอื่นๆในภาคอีสานกันบ้างนะครับข้อมูลเจาะลึกเลย
1: ได้ค่ะ
0: ขอนแก่นนี่เริ่มจากต่ำสุด26องศาเซลเซียสทยานไปสูงสุดถึง37องศาเซลเซียสเลยครับ
1: ร้อนจัดเลยนะนั่น
0: มหาสารคามต่ำสุด26สูงสุด36องศาเซลเซียสขยับลงมาที่ตั้งของสถานีวิทยุเรานครราชสีมาต่ำสุด25องศาสูงสุด37องศาเซลเซียสครับ
1: โอ้โหโคราชบ้านเราก็37เลยนะคะ
0: ใช่ครับร้อนมากและปิดท้ายที่อุบลราชธานีต่ำสุด26องศาสูงสุด37องศาเซลเซียสเช่นกันดูจากตัวเลขพวกนี้แล้วความร้อนสะสมในตอนกลางวันถือว่าสูงมากนะครับ
1: เป็นกระทะที่ร้อนจัดจริงๆค่ะ
0: กรมอุตุนิยมวิทยาถึงได้ออกประกาศเตือนเลยครับว่าต้องระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงการไปยืนในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่หรือป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนี่คือความเสี่ยงสูงมากเลยครับ
1: อันตรายมากค่ะช่วงนี
0: ้รวมถึงเกษตรกรที่ต้องปกป้องผลผลิตและดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยเพราะการสวิงของอากาศแบบฉับพลันมันส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตโดยตรงเลยครับ
1: แน่นอนค่ะถ้าเรามองเชื่อมโยงไปถึงภาพรวมของทั้งประเทศปรากฏการณ์ที่เรากำลังคุยกันอยู่นี้มันไม่ได้เกิดแค่ในพื้นที่อีสานนะคะ
0: อ๋อที่อื่นก็โดนเหมือนกันใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะแต่มันสะท้อนให้เห็นว่าทุกพื้นที่กำลังเผชิญกับสภาพอากาศที่สุดขั้วในรูปแบบของตัวเองค่ะ
0: จริงด้วยครับลองกวาดสายตาดูทั่วประเทศขอเล่าเป็นภาพรวมนะครับภาคเหนือและภาคกลางนี่เจอภาวะอากาศร้อนจัดเป็นหลักเลยครับ
1: ทะลุ40องศาไหมคะ
0: ทะลุครับภาคเหนืออุณหภูมิสูงสุดไปหยุดที่41องศาเซลเซียสที่จังหวัดตากครับ
1: โอ้โห41องศา
0: ส่วนภาคกลางก็พุ่งไป40องศาเซลเซียสที่กาญจนบุรีครับทั้ง2ภาคมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่
1: ร้อนแบบนี้ฝนก็มาช่วยนิดนึงนะคะ
0: ครับผมขยับไปฝั่งภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครกับปริมณฑลกันบ้างก็ร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20เหมือนกันครับทะเลฝั่งตะวันออกคลื่นสูง1เมตรแต่ตรงไหนมีฝนคลื่นก็สูงกว่า2เมตรครับ
1: อ่าฮะแล้วสถานการณ์ฝั่งภาคใต้ซึ่งปกติจะมีระบบอากาศที่ต่างออกไปล่ะคะ
0: ภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันวันนี้กลางวันยังคงอากาศร้อนอยู่ครับแต่ปริมาณฝนฟ้าคะนองสูงถึงร้อยละ40ของพื้นที่เลยครับ
1: โหฝนเยอะกว่าภาคอื่นนะเนี่ย
0: แถมมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยครับเพราะลมตะวันออกที่พัดปกคลุมมีกำลังแรงขึ้นทะเลทั้งสองฝั่งถ้าบริเวณไหนมีพายุเนี่ยคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรเลยนะครับ
1: น่ากลัวนะคะชาวเรือต้องระวังให้ดี
0: ใช่ครับชาวเรือต้องเลี่ยงการเดินเรือในจุดที่มีฝนฟ้าคะนองเด็ดขาดเลยแต่ก็มีข่าวดีแฝงอยู่บ้างนะครับ
1: ข่าวดีเรื่องอะไรคะ
0: จากระบบอากาศที่แปรปรวนและฝนที่ตกลงมานี้ทำให้การสะสมของฝุ่น PM 2.5 ในประเทศไทยตอนบนดีขึ้นครับอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางเพราะฝนช่วยชะล้างลงมาได้เยอะเลยครับ
1: อ๋อถือว่าเป็นข้อดีในวิกฤตเนอะสิ่งที่เชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดนี้เข้าด้วยกันคืออะไรรู้ไหมคะ
0: อะไรครับ
1: มันคือคำว่าความไม่แน่นอนค่ะสภาพแวดล้อมที่คาดเดาไม่ได้การสวิงของอุณหภูมิพายุที่พร้อมจะก่อตัวฉับพลัน
0: อ่ะฮะจริงครับ
1: ท่ามกลางความไม่แน่นอนแบบนี้สิ่งเดียวที่จะช่วยให้มนุษย์รับมือได้คือการสร้างความยืดหยุ่นค่ะไม่ใช่แค่การหลบฝนใต้หลังคานะคะแต่รวมถึงการมีทักษะชีวิตที่พร้อมจะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงด้วย
0: แล้วทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราบ้างครับ
1: ก็บอกว่าการเตรียมพร้อมรับมือเป็นเรื่องสำคัญนำมาสู่ประเด็นที่2ของเราในวันนี้เลยครับ
0: เรื่องเกี่ยวกับทักษะชีวิตใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเพราะถ้าพูดถึงความไม่แน่นอนในการดำเนินชีวิตสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก็เป็นพายุอีกลูกหนึ่งโดยเฉพาะสำหรับคนตาบอดครับการมีทักษะติดตัวคือเครื่องมือเดียวที่จะสร้างความมั่นคงได
0: ้เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ
1: วันนี้มีข่าวโอกาสดีๆที่น่าตื่นเต้นมากจากทางศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพรานจังหวัดนครปฐมครับ
0: อ๋อที่สามพรานมีโครงการอะไรครับเขาเปิดรับสมัครสตรีที่เป็นคนพิการเข้ามาฝึกอาชีพและทักษะชีวิตแบบเต็มรูปแบบเลยครับ
1: นี่เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากค่ะเพราะเรามักจะได้ยินเรื่องการสอนอาชีพแบบสั้นๆหรือการอบรมทั่วไปใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับพวกอบรมระยะสั้นอะไรแบบนั้น
1: แต่ถ้าดูโครงสร้างของศูนย์นี้มันมีความลึกซึ้งกว่านั้นมากค่ะข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมีการวางโครงสร้างหลักสูตรไว้อย่างไรบ้างค่ะ
0: โอ้โหเขาจัดโครงสร้างแบบครอบคลุมรอบด้านเลยครับแบ่งเป็น4หมวดหลักซึ่งใช้เวลาเรียนประมาณ2ปี
1: 2ปีเลย
0: ครับแต่ก็เทียบเท่าวุฒิการศึกษาทั้งระดับประถมมัธยมต้นและมัธยมปลายเลยนะครับหมวดแรกคืออาชีพหลักเน้นสอนการนวดไทยเพื่อสุขภาพครับ
1: อ่าฮะเป็นอาชีพยอดฮิตและมั่นคงนะคะ
0: ครับผมหมวดที่2คืองานฝีมือเช่นการถักนิตติ้งถักโครเชต์และร้อยลูกปัดคือตอนแรกผมก็สงสัยนะว่าในยุคนี้การถักโครเชต์มันจะช่วยเปลี่ยนชีวิตได้ขนาดไหน
1: เรื่องนี้ทำให้เกิดคำถามที่สำคัญตามมาเลยค่ะว่าเป้าหมายที่แท้จริงของการฝึกคืออะไร
0: นั่นสิครับคืออะไรล่ะครับ
1: การถักโครเชต์หรือร้อยลูกปัดสำหรับคนตาบอดแล้วมันไม่ใช่แค่การผลิตสินค้านะคะ
0: อ้าวแล้วมันคืออะไรล่ะครับ
1: แต่มันคือกระบวนการฝึกฝนกล้ามเนื้อมัดเล็กสมาธิและความแม่นยำของการสัมผัสค่ะซึ่งทักษะความละเอียดอ่อนของนิ้วมือนี้เองที่เป็นฐานรากสำคัญมากๆเมื่อต้องนำไปต่อยอดกับหมวดทักษะอื่นๆ
0: อ๋อเข้าใจแล้วครับมันคือการปูพื้นฐานทางกายภาพเพื่อไปสู่หมวดที่3ซึ่งผมมองว่าเป็นหมวดที่พลิกเกมเลยนั่นคือทักษะชีวิตครับ
1: มีสอนอะไรบ้างคะในหมวดนี้
0: ศูนย์นี้ไม่ได้สอนแค่เรื่องพื้นฐานอย่างการใช้ไม้เท้าขาวหรือการอ่านเขียนอักษรเบรลล์แบบดั้งเดิมนะครับแต่พวกเขาสอนการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้งานสมาร์ทโฟนด้วยครับ
1: โหเยี่ยมไปเลยค่ะ
0: รวมถึงการทำงานด้วยแล้วหมวดที่4คือทักษะพิเศษอย่างการร้องเพลงดนตรีไทยและดนตรีสากลครับ
1: นี่ล่ะค่ะคือคำตอบว่าทำไมมันถึงเป็นการสร้างระบบนิเวศแห่งการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
0: ระบบนิเวศเลยแหละครับ
1: ใช่ค่ะคือในยุคก่อนสตรีคนตาบอดอาจจะเรียนแค่วิชานวดเพื่อหารายได้แต่ในโลกยุคเศรษฐกิจปัจจุบันแค่นวดเก่งอย่างเดียวไม่พอแล้วค่ะ
0: ต้องมีทักษะอื่นด้วย
1: คุณต้องสามารถใช้สมาร์ทโฟนเพื่อรับจองคิวลูกค้าได้ต้องใช้แอปพลิเคชันนำทางเดินทางไปหาลูกค้าเองได้ต้องบริหารจัดการเงินผ่านโมบายแบงกิ้งได้การผสานทักษะแบบดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่นี่แหละค่ะคือการติดอาวุธที่แท้จริง
0: ใช่เลยครับเห็นภาพชัดเจนมากและเขาเปิดโอกาสให้เรียนแบบยืดหยุ่นด้วยนะครับ
1: ยืดหยุ่นยังไงคะ
0: ถ้าระหว่าง2ปีนี้ใครที่ตั้งใจและเรียนรู้ได้เร็วก็มีสิทธิ์ที่จะจบหลักสูตรออกไปประกอบอาชีพได้ก่อนกำหนดเลยครับ
1: อ๋อไม่ต้องรอให้ครบ2ปีก็ได้
0: ถูกต้องครับเป็นการเน้นศักยภาพรายบุคคลเลยถือเป็นโอกาสที่สตรีที่เป็นคนพิการไม่ควรพลาดเด็ดขาดครับ
1: แล้วเปิดรับสมัครถึงเมื่อไหร่คะเนี่ย
0: เขากำลังเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึงวันที่30พฤษภาคม2569เลยครับ
1: สนใจติดต่อไปได้ทางไหนบ้างคะ
0: ใครที่สนใจสามารถโทรไปสอบถามได้ที่เบอร์02-812-6246ครับติดต่อได้ทุกวันเวลา8:00 น.ถึง17:00 น.เลยครับ
1: ขอทวนเบอร์อีกทีได้ไหมคะ
0: ขอย้ำเบอร์อีกครั้งนะครับ02-812-6246ทางศูนย์เขาใช้แฮชแท็กว่าคนตาบอดก็สู้ได้ซึ่งมันอธิบายจิตวิญญาณของโครงการนี้ได้ชัดเจนที่สุดเลยล่ะครับ
1: ก่อนที่เราจะจบการเจาะลึกในวันนี้ลองทิ้งประเด็นนี้ไว้ให้คิดกันดูนะคะ
0: ครับผม
1: จากเรื่องสภาพอากาศที่แปรปรวนมาจนถึงเรื่องการฝึกอาชีพเราจะเห็นว่าสิ่งที่มีอิทธิพลมหาศาลคือเทคโนโลยีค่ะ
0: ปฏิเสธไม่ได้เลยครับ
1: ลองจินตนาการถึงสมาร์ทโฟนในมือของคุณดูนะคะสำหรับคนทั่วไปมันคือเครื่องมืออำนวยความสะดวกแต่เมื่อความรู้และหลักสูตรที่ถูกส่งมอบให้กับคนตาบอดแผ่นกระจกสี่เหลี่ยมเล็กๆนี้จะกลายร่างเป็นดวงตาคู่ใหม่ทันทีเลยค่ะ
0: โหเป็นดวงตาคู่ใหม่เลย
1: ใช่ค่ะมันคือดวงตาที่สามารถอ่านป้ายบอกทางด้วยกล้องสามารถแยกแยะธนบัตรหรือแม้แต่ช่วยให้พวกเขาก้าวเข้าสู่โลกของข้อมูลข่าวสารอย่างไร้พรมแดนนี่ไม่ใช่แค่การฝึกอาชีพนะคะแต่มันคือการคืนอิสรภาพในการใช้ชีวิตกลับไปให้พวกเขานั่นเองค่ะ
0: เป็นมุมมองที่ชงพลังมากครับเทคโนโลยีและองค์ความรู้คือสะพานเชื่อมโอกาสที่แท้จริงสำหรับใครที่ต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการของเราหรือเรื่องราวของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข044-353-452หรืออีกเบอร์คือ0816162399ครับ
1: ค่ะได้รับข้อมูลกันไปเต็มอิ่มเลยนะคะวันนี
0: ้พบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
5: ในวันที่โลกยังมีความไม่สงบหลายพื้นที่มีความขัดแย้งหลายคนได้รับผลกระทบและต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมากขึ้นแต่ท่ามกลางสถานการณ์นี้ยังมีอีกหลายชีวิตที่กำลังพยายามเรียนรู้ฝึกฝนและสร้างอนาคตของตัวเองโดยเฉพาะคนตาบอดที่ต้องการโอกาสทางการศึกษาและการมีงานทำมูลนิธิคนตาบอดไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลประจำปี2569เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทยทั่วประเทศให้มีโอกาสทางการศึกษามีทักษะอาชีพและสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมั่นคงจำนวนผ้าป่า 100,000 กองกองละ100บาทหรือตามกำลังศรัทธาวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569เวลา 9:59 นณพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครโดยมีพระพรหมวชิระรังสีเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการจัดหารายได้สภากาชาดไทยเป็นประธานฝ่ายคารวาสโดยท่านสามารถโอนเงินสนับสนุนได้ที่ชื่อบัญชีมูลนิธิคนตาบอดไทยธนาคารกรุงเทพสาขาถนนดินแดงเลขที่บัญชี128-085-4850สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์02-248-0555โอกาสทางการศึกษาอาจเริ่มต้นจากการสนับสนุนเล็กๆของใครสักคนแต่สามารถเปลี่ยนชีวิตของอีกหลายคนให้เดินต่อไปได้อย่างมั่นคง
4: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: สนับสนุนโดย NMA B Shop สนับสนุนสินค้าหัตกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า28ปีสมาคมได้ดำเนินการเพื่อการสร้างโอกาสเสริมพลังและขับเคลื่อนศักยภาพของคนตาบอดให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระและเท่าเทียมในสังคมจากจุดเริ่มต้นเล็กๆของกลุ่มผู้ริเริ่มที่มุ่งหวังให้คนตาบอดได้รับสิทธิและโอกาสที่ควรได้รับสู่การเป็นองค์กรที่เข้มแข็งและได้รับการยอมรับในระดับประเทศวันนี้สมาคมคนตาบอดนครราชสีมายังคงเดินหน้าเพื่อให้คนตาบอดสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีความเท่าเทียมกับทุกคนในสังคมสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2540และได้รับการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่17มีนาคม2541โดยด็อกเตอร์ประหยัดภูหนองโองและศาสตราจารย์ด็อกเตอร์วิริยะนามสิริพงพันธ์ซึ่งเป็นนายกสมาคมคนแรกและร่วมก่อตั้งสมาคมในขณะนั้นสมาคมมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาศักยภาพคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณค่าและมีโอกาสอย่างเท่าเทียมกับทุกคนปัจจุบันสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาตั้งอยู่ที่อาคารนิสามณีวงศ์บ้านหนองสองห้องตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมามีวิสัยทัศน์เพื่อมุ่งเน้นการบริหารงานที่ทันสมัยเสริมสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพของคนตาบอดให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยมีพันธกิจหลักได้แก่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับผู้บริหารและบุคลากรการจัดตั้งชมรมคนตาบอดระดับอำเภอเพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือการค้นหาคนตาบอดเพื่อส่งเสริมศักยภาพในการใช้ชีวิตประจำวันการส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบการสนับสนุนอาชีพทั้งอาชีพอิสระและการจ้างงานตามมาตรา33และ35การส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของคนตาบอดการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้คนตาบอดสามารถดำรงชีวิตได้อย่างอิสระสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการถึง4ครั้งโดยครั้งล่าสุดในปี2566ซึ่งสมาคมได้รับการประเมินในระดับดีมากโดยสมาคมขับเคลื่อนการบริหารงานภายใต้การนำของนายสุชาติด่านกระโทกนายกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาพร้อมกับทีมงานที่มีคุณภาพด้วยกันทุกคนตลอดปี2568ที่ผ่านมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้ดำเนินโครงการสำคัญหลายโครงการอาทิโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องพัฒนาทักษะนักร้องนักดนตรีตาบอดสู่การเป็นผู้แสดงความสามารถในที่สาธารณะอย่างมืออาชีพโครงการฝึกอบรมการสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติกโครงการฝึกอบรมการทำเบเกอรี่โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการส่งเสริมวิธีการออมให้กับคนตาบอดได้อย่างถูกต้องและยั่งยืนเป็นต้นนอกจากนี้สมาคมยังได้จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรอาทิงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พิธีทำบุญครบรอบ27ปีแห่งการก่อตั้งสมาคมกิจกรรมเดินรณรงค์วันไม้เท้าขาวสากลกิจกรรมประกวดร้องเพลงอุ่นใจไม่เสียงหวานตอนเพลงรักในจินตนาการเป็นต้นศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาได้ดำเนินการจัดบริการและอบรมทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกอาทิการฝึก Orientation and Mobility หรือ ONM ช่วยให้คนตาบอดเดินทางได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยโครงการนวดไทยเพื่อสุขภาพและโครงการนวดฝ่าเท้าส่งเสริมทั้งอาชีพและสุขภาพของสมาชิกและล่าสุด เมื่อวันที่3กรกฎาคม2568สมาคมได้ก่อตั้งมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดขึ้นเป็นผลสำเร็จมูลนิธิดังกล่าวจัดตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้คนตาบอดสามารถดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและมีโอกาสเท่าเทียมในสังคมผ่านการรวมกลุ่มของคนตาบอดเพื่อร่วมกันพัฒนาและสร้างสังคมแห่งความเข้าใจโดยมุ่งมั่นที่จะดูแลช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดที่มีความพิการซ้ำซ้อนคนตาบอดยากไร้ทั่วประเทศโดยการนำของนายสุบินแบ้ขุนทศประธานมูลนิธิตลอดระยะเวลากว่า28ปีที่ผ่านมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้ทุ่มเททำงานเพื่อให้คนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีและได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันกับทุกคนในสังคมสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนโอกาสสร้างอนาคตที่เท่าเทียมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดอย่างยั่งยืนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมากับการบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียม

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

โลกของฉันมืดยิ่งกว่าหลับตาสนิทแต่ดวงจิตฉันสว่างกระจ่างอยู่และทุกวันฉันใช้หัวใจดูยังคงสู้และพร้อมไม่ยอมแพ้

นางสาวหทัยรัตน์จตุรวัฒนาค่ะชื่อเล่นชื่อลูกหมูเป็นผู้พิการทางสายตาตาบอดสนิททั้งสองข้างจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมค่ะนิดนึงนะคะว่าลูกหมูเนี่ยเป็นเด็กที่คลอดก่อนกำหนดก็คือคลอด7เดือนแล้วตาข้างซ้ายของลูกหมูตาบอดสนิทเนื่องจากไปเข้าตู้อกของเด็กที่คลอดก่อนกำหนดอะค่ะส่วนตาขวาเนี่ยก็ยังคงมองเห็นยังสามารถวิ่งเล่นยังสามารถที่จะเรียนหนังสือได้ตามปกตินะคะจากวันนั้นมาจนถึงอายุ14ปีคือจู่ๆอะค่ะตาข้างขวาที่เราเคยมองเห็นปกติที่เราเคยแบบใช้ดูโทรทัศน์ใช้อ่านหนังสืออะตอนกลางคืนเราหลับไปตอนเช้าตื่นมาเรามองไม่เห็นแล้วอะค่ะมันมืดไปหมดเลยจุดเริ่มต้นที่ทำให้รู้จักบทกวีมันมีช่วงวันที่ลูกหมูตาบอดแรกๆเลยอะค่ะลูกหมูก็ไปโรงเรียนตามปกติแล้วช่วงพักกลางวันเพื่อนๆในกลุ่มเนี่ยเขาก็จะไปเล่นกันที่สนามเด็กเล่นแต่ว่าเขาก็คิดว่าลูกหมูอาจจะไม่สะดวกเพราะว่าเราตาบอดเราจะไม่สะดวกที่ลงไปเล่นเพื่อนเขาก็เลยพาลูกหมูมานั่งอยู่ที่หน้าระเบียงห้องวิชาภาษาไทยซึ่งเราก็รู้สึกว่าอ้าวทำไมถึงมาปล่อยเราไว้ตรงนี้คนเดียวก็เราก็รู้สึกเศร้าๆแล้วเราก็ได้ยินเสียงรองเท้าคู่หนึ่งอ่ะเดินมาหาเราในที่สุดก็ได้ทราบว่าเป็นอาจารย์วรัญญาเอี่ยมสำอางท่านเดินเข้ามาหาแล้วท่านก็เหมือนบอกกับลูกหมูว่าอ่านหนังสือกันไหมซึ่งในขณะนั้นอ่ะอาจารย์ท่านก็อ่านเป็นบทกวีค่ะซึ่งณตอนนั้นเนี่ยลูกหมูกลับมองเห็นภาพตามได้ในสิ่งที่คุณครูได้อ่านให้เราฟังให้เรารู้สึกว่าเอ้ยทำไมเราสัมผัสกับสิ่งนี้ได้ด้วยภาพในใจมันทำให้ลูกหมูรู้สึกว่าถึงแม้ลูกหมูจะตาบอดไปแล้วแต่บทกวีเนี่ยกลับทำให้เราได้กลับมามองเห็นอีกครั้ง

0: มติว่าเรามองว่าบทกวีเนี่ยเป็นตัวอักษรบนกระดาษนะคะเราก็อาจจะมองว่าบทกวีเป็นหนังสือสักเล่มนึงแต่สำหรับลูกหมูกลับมองว่าบทกวีคือความลึกซึ้งคือความกว้างไกลและคือความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติดังนั้นทุกครั้งที่ลูกหมูได้อ่านหรือว่าได้เขียนบทกวีเราจะรู้สึกว่าเรามีความสุขเรามีความหวังอ่ะประโยคที่ว่าชีวิตก็เหมือนบทกวีคือบทกวีค่ะคือการที่เรานำคำน้อยๆค่ะมาอธิบายถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของเราเองแล้วส่งมันไปเป็นพลังให้กับผู้คนลูกหมูเองก็เป็นคนหนึ่งอะค่ะที่เขียนบทกวีเพื่อที่จะถ่ายทอดเป็นพลังไปสู่ผู้คนไปสู่สังคมต่อไปจุดเริ่มต้นของการมาสนใจทางด้านกวีจริงๆจังๆเนี่ยเริ่มต้นจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะลูกหมูได้เข้าค่ายหนึ่งชื่อว่าค่ายยุวกวีศรีสินแล้วคืออาจารย์นวรัตน์พงไพบูลย์นะคะท่านเป็นวิทยากรมาบรรยายปิดค่ายซึ่งลูกหมูเองก็ฟังท่านอ่านบทกวีแล้วรู้สึกว่าดื่มด่ำล้ำลึกมากๆอ่ะในความรู้สึกของเราเหมือนกับว่าครูท่านเหมือนเทวดาที่สามารถบันดาลภาพต่างๆที่ครูอ่านบทกวีให้เกิดขึ้นในใจเราได้ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากเข้าไปกราบขอคำแนะนำจากครูจังเลยท่านอาจารย์ท่านเมตตาให้คำตอบว่าทุกๆคนก็สามารถที่จะเขียนกลอนได้แต่ต้องทำตามเงื่อนไขหนึ่งข้อซึ่งลูกหมูก็ถามไปด้วยความอยากรู้จริงๆว่าเงื่อนไขที่อาจารย์บอกคืออะไรท่านอาจารย์ก็บอกว่าขอแค่เพียงให้เขียนกลอนทุกวันอย่างน้อยวันละ1บทก็จึงเป็นจุดเริ่มต้นในเส้นทางกวีของลูกหมูอะค่ะในช่วงหนึ่งที่ลูกหมูเขียนกลอนส่งให้ครูเนาท่านแนะนำนะคะท่านบอกกับลูกหมูว่าอยากให้ไปอ่านหนังสือเพิ่มเติมจุดเริ่มต้นเนี่ยมันก็คือจากสิ่งนี้แต่ความยากของลูกหมูก็คือลูกหมูเป็นคนตาบอดที่เวลาที่เราอ่านหนังสือเนี่ยเราเห็นหนังสือเป็นเล่มๆอ่ะเราอ่านไม่ได้พอเราอ่านหนังสือไม่ได้เราก็ต้องคิดว่าเราจะทำอย่างไรวิธีการที่ลูกหมูใช้ณปัจจุบันเนี้ยก็คือเราจะเปิดหนังสือ1เล่มเนี้ยค่ะแล้วก็จะเปิดทีละหน้าเพื่อที่เราจะถ่ายรูปแต่ละหน้าของหนังสือไว้แล้วก็นำมาสแกนเป็นตัวอักษรในโทรศัพท์ลูกหมูถึงจะสามารถอ่านหนังสืออย่างที่คนทั่วๆไปอ่านได้ลูกหมูก็ใช้วิธีเนี้ยค่ะ
1: ข้อความในรูปนี้คือ1ตอนที่ข้าวสารบนให้นางทั้ง7เรื่องภาค1มาจะกล่าวบทไปเสมอราชสมบัติสวัสดี
0: พยายามอ่านหนังสือตามที่ครูแนะนำแล้วก็ลองเลือกอ่านหนังสือกวีนิพนธ์ร่วมสมัยกวีนิพนธ์โบราณเพิ่มเติมเพื่อที่จะเรียนรู้วิธีคิดวิธีการของกวีแต่ละท่านเพื่อนำมาต่อยอดหรือว่าประยุกต์ใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครูเนาบอกกับลูกหมูเสมอนะคะว่าบทกวีคือเพชรพลอยของถ้อยคำที่เจรไนมาจากผลึกของความคิดดังนั้นลูกหมูมองไม่เห็นลูกหมูยังมีความรู้สึกนึกคิดซึ่งลูกหมูจะนำ3สิ่งนี้ค่ะมากลั่นกรองเพื่อเขียนเป็นบทกวีได้และนอกจากความรู้สึกนึกคิดของลูกหมูภายในตัวเองแล้วอะลูกหมูยังมีประสาทสัมผัสที่เหลือก็คือการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสหรือแม้แต่การสัมผัสทั้งทางกายและทางใจสิ่งนี้สำคัญกว่าสายตาที่ลูกหมูมองไม่เห็นมากมายเลยค่ะคือสำหรับลูกหมูเองที่เรามองไม่เห็นเราอาจจะอ่านหนังสือได้ยากกว่าคนทั่วๆไปเวลาเราเขียนบทกวีค่ะเราก็อาจจะไม่รู้ว่าตอนนี้ขนาดตัวอักษรมันเท่าไหร่เราจะจัดหน้าได้อย่างไรแต่ลูกหมูกลับมองว่าความยากลำบากกว่าคนอื่นเหล่านั้นน่ะมันกลับเป็นความท้าทายที่จะให้เราหาวิธีการในการแก้ปัญหาแล้วก็เอาชนะมันให้ได้อยู่ตลอดเวลาค่ะความประทับใจของลูกหมูก็มีหลายเหตุการณ์นะคะแต่ว่าที่จำได้ไว้ในใจเลยก็คือ วันที่ลูกหมูได้รับรางวัลพระราชทานเซเว่นบุ๊กอวอร์ดค่ะซึ่งวันนั้นน่ะลูกหมูสัมผัสได้จริงๆว่าครูก็มีความสุขอะค่ะพี่ๆที่สำนักพิมพ์หรือว่าเพื่อนๆกวีนักเขียนเหมือนทุกคนมีรอยยิ้มแล้วก็ภูมิใจไปกับสิ่งที่ลูกหมูได้ทำมันทำให้ลูกหมูรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมาจนถึงวันนี้ค่ะมันทำให้คนอื่นได้รับความสุขนั้นไปด้วยและที่มหัศจรรย์ที่สุดก็คือความสุขของทุกคนนะคะกลับเป็นแรงพลังกลับมาให้ลูกหมูอยากที่จะฝึกเขียนเรียนรู้แล้วก็สร้างสรรค์บทกวีต่อไปอีกอะค่ะ

พราะชีวิตคือความไม่สมบูรณ์หากตาดูใจเราจะเศร้าหมองจงหมั่นเติมแรงหวังให้รังรองอยากก้าวข้ามความขาดพร่องใจต้องเต็มจากบทกวีนี้ค่ะลูกหมูมีความคิดที่ว่าชีวิตคนเราอะค่ะทุกคนเลยเป็นชีวิตที่มี360องศาอย่างลูกหมูเองอะก็คือเป็นคนตาบอดก็คือขาดพร่องไป1องศาแต่เรายังมีเหลืออีกตั้ง359องศาค่ะถ้าสมมุติว่าเราไปโฟกัส1องศาที่เราเสียไปอะชีวิตเราก็จะจมอยู่กับความทุกข์แต่ถ้าสมมุติว่าเรามอง359องศาที่เหลือเราพัฒนามันให้เต็มศักยภาพอะค่ะชีวิตเราก็จะมีความสุขได้

0: NIMA1479 เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
1: สนับสนุนโดย NMA B Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
2: ช่วงสาระน่ารู้ชุดรู้รักสำนวนไทยตอนโจร500
3: สารวัตร
4: เอ้าพวกเราเร่งมือกันหน่อยนะ
5: จ้า
6: เหนื่อยจังอ่ะแอบนอนอู้ตรงนู้นดีกว่า
3: คุณสวนหลังวัด
7: น้องๆเป็นดาราเปล่าเนี่ย
6: อ๋อเปล่าครับไม่ได้เป็นดาราครับถือว่าเรามาออกค่ายอาสาช่วยกันพัฒนาวัดนะครับ
7: อ๋อพี่ทำกระเป๋าเงินหายอะนะถ้าคืนนี้จะขอพักกับพวกเราด้วยได้ไหมล่ะ
6: ไม่มีปัญหาเชิญเลยครับเต้ยนี่พี่ตุลนะจะมาขออาศัยนอนกับเราคืนหนึ่งอะ
8: พี่เต้ยไว้ใจได้หรือเปล่าไม่รู้หน้าตาเขาอะดูเหมือนโจร500เลยอะ
6: โจร500คืออะไรอะ
4: โจร500เป็นคำกล่าวที่คนในสมัยก่อนใช้เรียกพวกโจรหรือโจรชั่วแต่ในปัจจุบันบางทีก็ใช้แต่คำว่า500หมายถึงพวกคนเกเรคนไม่ดีนะ
6: เฮ้ยคิดมากนะเอานะเดี๋ยวแก่นรับประกันเอง
4: ดูให้ดีๆก็แล้วกันฉันว่าเขาดูไม่น่าไว้ใจอะ

เงี้ยแล้วจะมีของขวัญให้อีนา

เอาอีกก็ได้เอาอีกลุกขึ้นมาเลย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เทศบาลนครภูเก็ตเตรียมจัดงานเทศกาลอาหารพื้นเมืองเทศบาลนครภูเก็ตประจำปี2569ระหว่างวันที่8ถึง12พฤษภาคมนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมืองนายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตกล่าวว่าเทศบาลนครภูเก็ตมีนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งในช่วงระหว่างวันที่8ถึง12พฤษภาคมนี้จะมีการจัดงานเทศกาลอาหารพื้นบ้านเทศบาลนครภูเก็ตประจำปี2569ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติร.10ปลายแหลมสะพานหินอำเภอเมืองภูเก็ตโดยมีการนำร้านอาหารพื้นเมืองมารวมตัวกว่า400ร้านค้าที่มีทั้งอาหารพื้นเมืองเครื่องดื่มขนมและฟู้ดทรัครวมทั้งมีซุ้มอาหารสาธิตการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการจำหน่ายสินค้าทั่วไปมาจำหน่ายในราคาประหยัดทั้งนี้เทศบาลนครภูเก็ตได้จัดจุดจอดรถสำหรับบริการประชาชนที่มาร่วมงานเพื่ออำนวยความสะดวกจึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมเที่ยวชมการแสดงเลือกซื้อสินค้าและอาหารอร่อยในงานเทศกาลอาหารพื้นเมืองเทศบาลนครภูเก็ตประจำปี2569ระหว่างวันที่8ถึง12พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปซึ่งถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้กับประชาชนในพื้นที่ในช่วงที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวันพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมืองให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากยิ่งขึ้น
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอบจ.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอบจ.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.mmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ

0: ฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
1: English please press 1
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
3: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
4: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
3: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
4: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
5: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

0: ยินคะหนูไปทำงานก่อนนะคะถ้ามีอะไรก็ฝากไว้ที่น้องเล็กได้เลยค่ะ
1: อ๋อแล้วหนูจะไปอ่านข่าวเหรอ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วก็วันนี้อาจจะนานหน่อยนะคะเพราะว่าหนูมีอัดรายการพิเศษด้วยค่ะ
1: เออรีบไหมพี่มีอะไรจะถามหน่อยได้ไหม
0: ไม่รีบค่ะเพราะว่าหนูออกก่อนเวลาตั้ง1ชั่วโมงนะคะพี่ทินมีอะไรจะถามว่ามาเลยค่ะ
1: อ๋อก็เมื่อวันก่อนที่ดูข่าวนักข่าวเขารายงานข่าวว่าพยานที่เห็นเหตุการณ์เล่าถึงพฤติการของคนร้ายที่ไปต้มตุ๋นหลอกลวงชาวบ้านเขาก่อนหน้านี้คำว่าพฤติการจริงๆแล้วมันต้องใช้คำว่าพฤติกรรมไม่ใช่เหรอหรือพี่เข้าใจผิด
0: พี่ทินเข้าใจไม่ผิดหรอกค่ะแต่ว่าก็ไม่ถูกซะทีเดียวคำว่าพฤติกรรมกับพฤติการมีความหมายต่างกันก็ตรงที่พฤติกรรมหมายความว่าการกระทำหรืออาการที่แสดงออกทางกล้ามเนื้อความคิดและความรู้สึกเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างเช่นสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ละครที่มีฉากรุนแรงและใช้ถ้อยคำที่หยาบคายส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวส่วนคำว่าพฤติการมีความหมายว่าสิ่งที่กระทำเหตุการณ์ที่เป็นมาหรือที่จะเป็นไปความเป็นไปในเวลากระทำการอย่างเช่นนักธุรกิจบางคนมีพฤติการที่ร่ำรวยผิดปกติสอบไปในทางทุจริตต่อหน้าที่นี่แหละค่ะคือความหมายของคำว่าพฤติกรรมและพฤติการที่ถูกต้อง
1: สรุปก็คือพฤติกรรมเน้นถึงการกระทำของมนุษย์หรือสัตว์ส่วนพฤติการเน้นถึงสิ่งที่กระทำ
0: ใช่แล้วค่ะเก่งขึ้นมาทันตาเห็นเลยนะคะ
1: ระดับพี่แน่นอนอยู่แล้วล่ะจ้ะ
0: เอาอีกแล้วชมเป็นไม่ได
1: ้เอ๊ะได้ข่าวจะรีบไปทำงานไม่ใช่เหรอจ๊ะ
2: เชิญเลยจ้ะ
0: ไปดีกว่าค่ะแล้วเจอกันนะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดยะลาเสริมแกล่งครูชายแดนใต้พัฒนาศักยภาพครูแนแนวเสริมพลังเด็กและเยาวชนที่โรงแรมยะลาแกลนพาเลสอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแนแนวเพื่อเสริมพลังเด็กและเยาวชนด้วยกระบวนการโคชชิ่งและจิตวิทยาวัยรุ่นโดยมีดร.สมพงษ์พละชัยศึกษาธิการจังหวัดยะลาผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาหัวหน้าส่วนราชการคณะวิทยากรและครูแนแนวจำนวน150คนเข้าร่วมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลาดำเนินโครงการดังกล่าวระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2569เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะของครูแนแนวในการดูแลเด็กและเยาวชนผ่านหลักจิตวิทยาวัยรุ่นอย่างถูกต้องเหมาะสมและลึกซึ้งพร้อมส่งเสริมให้ครูแนแนวสามารถประยุกต์ใช้กระบวนการโคชชิ่งอย่างมีประสิทธิภาพในการแนแนวการเรียนรู้เป้าหมายชีวิตและการดำเนินชีวิตของเด็กและเยาวชนการพัฒนาครูแนแนวมีความสำคัญในการทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาผู้ชี้แนะแนวทางชีวิตและเป็นพลังสำคัญในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถเติบโตอย่างมีคุณภาพโดยเฉพาะการเสริมสร้างทักษะชีวิตการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจอย่างเหมาะสมในบริบทที่ซับซ้อนครูแนแนวจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจด้านจิตวิทยาวัยรุ่นควบคู่กับทักษะการสื่อสารรับฟังการให้คำปรึกษาเพื่อให้สามารถดูแลผู้เรียนได้อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องการอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ครูเข้าถึงเข้าใจพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างแท้จริงสำหรับการอบรมมีการให้ความรู้ด้านพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กการให้คำปรึกษาการประสานส่งต่อการเรียนรู้ด้านจิตวิทยาวัยรุ่นและการฝึกโคชชิ่งรวมทั้งกิจกรรมแนแนวชีวิตและอาชีพเพื่อเสริมสร้างทักษะการดูแลและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนน้ำซึมบ่อทราย
9: ดีจังนะนานๆจะได้มาเที่ยวทะเลได้ขุดทรายเล่นสนุกดี
10: ก้อยมาดูนี่สิพี่ขุดทรายเป็นบ่อแล้ววิทย์น้ำออกจนแห้งเดี๋ยวๆก็จะมีน้ำซึมออกมาอีก
9: ไหมก็จะลองทำอย่างนี้มั่งจริงๆด้วยวิทย์น้ำออกแล้วเดี๋ยวน้ำก็ซึมเข้ามาอีก
10: อ่ะพี่จะลองไปขุดที่ใหม่อีกทีมันจะซึมเข้ามาเหมือนเดิมหรือเปล่า
9: ขอดูหน่อยมีน้ำซึมเข้ามาอีกแล้วอย่างนี้เล่นทั้งวันก็ไม่เบื่อนะ

0: พี่แก
1: ่น้ำซึมบ่อทรายหมายถึงมีมาทีละน้อยอยู่เรื่อยๆซึ่งเหมือนกับน้ำที่ซึมเข้าในบ่อทรายอยู่เรื่อยๆอย่างคุณย่าที่ไม่ยอมขายที่สวนแต่ให้คนเขาเช่าค่าเช่าได้อยู่เรื่อยๆไม่ขาดมือ
2: น้ำซึมบ่อทรายเป็นสำนวนหมายความว่ามีรายได้หรือผลประโยชน์มาทีละน้อยอยู่เรื่อยๆ
3: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบตนำเครือข่ายไทยพุทธชายแดนใต้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชศึกษาพหุวัฒนธรรมภาคกลางเมื่อวันที่4พฤษภาคม2569กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดกิจกรรมนำเครือข่ายไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกพร้อมศึกษาดูงานแหล่งชุมชนต้นแบบพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ภาคกลางระหว่างวันที่4-9พฤษภาคม2569โดยในเวลา 7:30 นนางสาวขวัญจิตเคียงตระกูลผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือนสอบต.เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านศาสนาและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุขกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะระดับชายแดนภาคใต้ประจำปี2568นักเรียนจากศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และครูจำนวน42คนทั้งนี้ในวันที่5พฤษภาคม2569คณะมีกำหนดเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียนสร้างประสบการณ์ตรงและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมอันจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1 สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: ี่หนูทำอะไรอยู่คะว้าวขนมน่ากินจังเลยขอสักชิ้นนะคะ
1: ไม่ได้นะจ๊ะนี่ของพี่ทิน
0: มีแต่ของพี่ทินเห็นมีของขวัญบ้างเลย
1: ตอนนี้พี่ต้องดูแลพี่ทินเป็นอย่างดีจ้ะน้องขวัญก็ด้วยเหมือนกันนะ
0: พี่ทินไม่สบายเหรอคะ
1: เปล่าแล้วจ้ะแต่ว่าช่วงนี้งานเข้าบริษัทเยอะมากพี่ทินต้องนั่งทำงานหลังขดหลังแข็งทั้งวันไม่ได้พักเลยจ้ะ
0: หลังขดหลังแข็งหมายถึงการทำงานอย่างหนักเหรอคะ
1: หลังขดหลังแข็งเป็นสำนวนหมายความว่าตรากตรำจนหลังแข็งมีในความหมายว่าไม่มีเวลาพักผ่อนหรือไม่ได้นอนพักเลยเช่นเขาต้องทำงานหลังขดหลังแข็งกว่าจะได้เงินมาเลี้ยงครอบครัวเขามีการศึกษาน้อยจึงต้องทำงานหลังขดหลังแข็งเพื่อหาเลี้ยงตัวไปวันๆคำว่าหลังขดแปลว่าหลังงอเนื่องจากการยืนและก้มตัวทำงานเช่นชาวนาที่ยืนดำนาเป็นเวลานานๆหลังที่ก้มอยู่นานจะโค้งงอผู้ที่ทำงานในลักษณะนี้นานๆเมื่อมีอายุมากหลังก็จะโค้งงอยืดตัวขึ้นให้หลังตรงไม่ได้คำว่าหลังแข็งหมายถึงหลังที่ยืดแข็งเพราะอยู่ในท่าหนึ่งนานๆเช่นนั่งทำงานนานๆทำให้หลังแข็งต้อง

0: น้องขวัญพูดได้ถูกต้องเลยละจ้ะ
1: นั่นน่ะสิคะขวัญถึงว่าเห็นพี่ทีนกลับบ้านเช้ากว่าคนอื่นตลอดเลยนะคะ
0: บางวันก็ไม่ได้กลับเลยนะจ๊ะ
1: จริงเหรอคะพี่ทีนท่าทางจะเหนื่อยน่าดูเลยนะคะมาเดี๋ยวขวัญช่วยให้พี่ทีนดีกว่า

0: รื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 17:00 น.ถึง 18:00 น.มีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากเป็นประจำนะครับดำเนินรายการโดยพี่ต้อยขวัญชาติดาสาและทีมงานสนิทเดชคิสเตชันครับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเราออกอากาศทางสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467 กิโลเฮิรตซ์เป็นแม่ข่ายออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศนะครับทั้งเครือข่ายของสวทด้วยนะครับและทางเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมดีสิวัตเรดิโอเน็ตเวิร์กและทางเครือข่ายของวิทยุองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยทั่วประเทศครับในการเรื่องเด่นประเด็นเด็กก็จะแบ่งออกเป็น4ช่วงครับช่วงแรกของรายการคือช่วงคิดสารดีก็จะมีสาระดีๆนำมาฝากน้องๆเด็กๆเยาวชนและผู้ปกครองกันนะครับช่วงสองของรายการวันนี้ครับมาติดตามกันครับเรื่องราวดีๆของสภาเด็กและเยาวชนในระดับจังหวัดครับวันนี้จะคุยกับจังหวัดไหนติด

0: ามกันได้ในรายการครับช่วงที่3ของรายการในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวส์ก็จะเปิดพื้นที่ให้เด็กๆครับมาทดลองการอ่านข่าวกันนะติดตามกันได้และก็ปิดท้ายกันในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ครับมาตรวจสอบข่าวสารกันว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเรามาตรวจสอบกันของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกันนะครับ4ช่วงครับกับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กคุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลางได้1ช่องทางนะครับชมสดพร้อมกันก็เข้ามาชมแล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กันได้เลยหรือไปชมคลิปย้อนหลังได้นะครับและสามารถจะติดตามรับฟังผ่านทางวิออนไลน์ได้ครับเราจะเป็นเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ที่nbt.prd.go.th ครับทาง sandek.com นะครับสถานีเด็ก .com และก็เว็บไซต์ของก่อนภาคีก็ภาคี fm.org ครับก็รับฟังพร้อมกันหลากหลายช่องทางและสามารถจะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้นะครับรายการก็จะมีการรีลันย้อนหลังตามวันและเวลาของแต่ละสถานีที่นำไปออกอากาศในเวลานี้นะครับเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงคิดสารตีวันนี้จะมีสาระอะไรมาฝากนั้นติดตามได้ในรายการครับ
1: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น
2: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรงสต็อปรวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
3: เดินผมอ่ะเดินมาหลายทางแล้วไม่ว่าทางไหนผมก็เคยเดินแต่มีทางเดียวที่ไม่เคยเดินและไม่คิดที่จะเดินคือเดินไปหายาเสพติดเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดรู้ไว้เพื่อน

ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสาระดีค่ะคิดสาระดีในวันนี้ค่ะจะพาย้อนกลับไปค่ะเพื่อที่จะไปตามหานักวิทยาศาสตร์ค่ะที่เขาสังเกตรุ้งกินน้ำแล้วเขาก็ค้นหาคำตอบต่อค่ะว่ารุ้งกินน้ำมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะแน่นอนว่าเรามักจะเห็นรุ้งกินน้ำหลังเวลาฝนตกค่ะหรือเวลาที่เราฉีดละอองน้ำเล็กๆกลางแสงแดดเราก็มีโอกาสที่จะเห็นรุ้งกินน้ำได้เช่นเดียวกันรุ้งกินน้ำที่มีความโค้งเนี่ยนะคะเป็นรูปครึ่งวงกลมมีแถบสีหลายสีแถบสีเหล่านี้ค่ะมีความคมชัดไม่เท่ากันเรามักจะเห็นนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเห็นแถบสีม่วงอยู่ล่างสุดแถบสีแดงอยู่บนสุดซึ่งรุ้งแบบนี้คือรุ้งปฐมภูมิค่ะแต่บางครั้งค่ะเราก็มีโอกาสเห็นรุ้ง2ตัวก็คือมีรุ้งปฐมภูมิแล้วก็มีรุ้งทุติยภูมิด้วยค่ะรุ้งทุติยภูมินะคะก็จะเป็นสีแดงอยู่ล่างสุดและด้านบนเป็นสีม่วงค่ะรุ้งกินน้ำเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตินะคะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่ใครบ้างจะสังเกตเห็นปรากฏการณ์นี้แล้วจะค้นหาคำตอบกันต่อนักวิทยาศาสตร์คนแรกค่ะที่พยายามที่จะอธิบายที่มาของรุ้งกินน้ำนะคะก็คืออริสโตเติลค่ะอริสโตเติลเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่พยายามจะอธิบายที่มาของรุ้งกินน้ำว่าเกิดจากการสะท้อนแสงอาทิตย์โดยก้อนเมฆและการที่เราเห็นรุ้งกินน้ำโค้งก็เพราะว่าแสงอาทิตย์ที่สะท้อนมาเข้าตาเราทำมุมเฉพาะมุมนึงกับก้อนเมฆและเมื่อธาตุทุกรังสีเวลาสะท้อนมุมต่างๆเท่ากันหมดเราก็จะเห็นรุ้งกินน้ำเป็นรูปครึ่งวงกลมคำอธิบายของอริสโตเติลจึงมีส่วนถูกค่ะในประเด็นที่ว่าตำแหน่งของเมฆมิได้เป็นการกำหนดการเกิดรุ้งแต่ทิศทางของแสงที่สะท้อนเข้ามาที่ตาเราต่างหากที่เป็นตัวกำหนดตำแหน่งและก็ลักษณะของรุ้งกินน้ำค่ะต่อมาค่ะโรเจอร์เบคอนค่ะเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกนะคะที่พบว่ารุ้งปฐมภูมิจะอยู่สูงกว่าระดับสายตาของคนดูประมาณ42องศาเสมอและรุ้งกินน้ำชนิดทุติยภูมิจะอยู่สูงขึ้นไปอีกประมาณ8องศาก็คือ50องศาค่ะหลังจากที่อริสโตเติลนะคะพยายามศึกษารุ้งกินน้ำแล้วอีก1,700 กว่าปีค่ะก็ไม่ได้มีใครสนใจศึกษาเรื่องนี้เพราะทุกคนก็ดูว่ามันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเนาะไม่ได้มีใครสนใจจนกระทั่งค่ะมีบาทหลวงคนหนึ่งค่ะที่ชื่อว่าทริโอดอลิกนะคะปฏิเสธความคิดของอริสโตเติลที่ว่ารุ้งกินน้ำเกิดจากการสะท้อนของแสงอาทิตย์โดยกลุ่มหยดน้ำในก้อนเมฆค่ะเขาสร้างถังแก้วรูปทรงกลมที่มีขนาดใหญ่แล้วบรรจุน้ำเต็มเขาทดลองทฤษฎีของเขาด้วยการฉายแสงเข้าไปในน้ำค่ะในน้ำในถังแก้วความโปร่งใสของน้ำค่ะทำให้เขาสามารถเห็นเส้นทางเดินของน้ำในถังได้ด้วยตาจนกระทั่งแสงทะลุผ่านถังแก้วไปค่ะและเขาก็ได้พบว่าเพียงถังแก้วถังเดียวก็สามารถที่ทำให้เกิดรุ้งได้แล้วไม่ต้องใช้ถังเป็นล้านล้านถังค่ะเขาจึงคิดว่ารุ้งกินน้ำสามารถเกิดได้จากหยดน้ำเพียง1หยดก็ได้แต่จากการพบของทิโอโดริกนี้เนี่ยนะคะไม่มีใครสนใจเลยค่ะจนกระทั่งเมื่อ300ปีต่อมาค่ะเมื่อเรเนอร์เดกาสนะคะอ่านผลงานของทิโอโดริกและพัฒนาความคิดเรื่องรุ้งกินน้ำต่อค่ะเขาได้แสดงให้เห็นว่ารุ้งปฐมภูมิเกิดเมื่อแสงอาทิตย์สะท้อนภายในหยดน้ำ1ครั้งและรุ้งทุติยภูมิเกิดเมื่อแสงอาทิตย์เนี่ยนะคะสะท้อนภายในผิวน้ำภายในผิวของหยดน้ำเนี่ย2ครั้งค่ะเพราะเหตุว่าในการสะท้อนแต่ละครั้งแสงบางส่วนจะหายไปค่ะดังนั้นเมื่อรุ้งทุติยภูมิเกิดการสะท้อนแสงอีกครั้งจึงมีความเข้มที่เจือจางยิ่งกว่ารุ้งปฐมภูมิตามที่ตาเห็นค่ะดังนั้นค่ะหลักการเกิดรุ้งที่เดกาสแล้วก็เทโอโดริกพบก็คือหากเราจะเข้าใจรุ้งกินน้ำเราจะต้องเข้าใจการหักเหและการสะท้อนของแสงในหยดน้ำฝนค่ะสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะคะเพียงแค่เพิ่มความสังเกตเข้าไปมากขึ้นแล้วเราก็จะได้ค้นพบบางสิ่งบางอย่างกลับมานั่นเองค่ะนี่เป็นเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับรุ้งกินน้ำที่หยิบนำมาฝากกันในช่วงของคิดสาระดีค่ะ

0: เราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
1: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
2: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก
3: รายการเรียนประเด็นเด็กครับอยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปรู้จักกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็ทุกสัปดาห์นะครับเราจะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับไปรู้จักการทำงานของสภาเด็กและเยาวชนในแต่ละจังหวัดนะครับซึ่งอย่างที่บอกครับว่าประเทศไทยเรามี77จังหวัดนะโอ้โหปีนี้52หนึ่งปีเรามี52สัปดาห์ดังนั้นก็อาจจะไม่ครบทั้งประเทศนะครับคงจะต้องใช้เวลา2ปีที่จะมารู้จักน้องๆจากสภาเด็กเยาวชนแต่ละจังหวัดนะครับวันนี้เราจะไปพูดคุยกับนั่งของประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับร่วมพูดคุยกับนั่งของน้องนิชาวันสร้อยแสงทองนะครับเป็นประธานสภาเด็กชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะพี่ต้อยสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิชาวันสร้อยแสงนะคะเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
3: ครับพูดถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็จริงแล้ววันนี้ก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวที่พระนครศรีอยุธยามานะครับก็อ่ะวันนี้นะครับคงจะมาให้ทางด้านของน้องนิชานะครับซึ่งเป็นประธานสภาเด็กชนก็แบบเป็นบรรมาศเลยนะได้รับตำแหน่งในปีนี้นะครับแล้วก็ได้ทำงานกับเป็นคณะบริหารด้วยนะแล้วก็เป็นประธานสภาตำบลใช่ไหมตำบลด้วยนะครับนะก็ได้ทำงานเป็นประธานสภาเด็กชนก่อนอื่นคงจะต้องให้นิชาเล่าถึงโครงสร้างสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับว่าในส่วนของพระนครศรีอยุธยาเองเนี่ยมีโครงสร้างการงานของสภาเด็กเป็นยังไงบ้างครับเชิญครับ
4: โครงสร้างนะคะตอนนี้ก็กำลังดำเนินไปค่อนข้างที่จะดีเลยค่ะด้วยความที่หนูเพิ่งเข้ามาใหม่แล้วก็หนูได้ทำงานตรงนี้มาตั้งแต่ม.2ค่ะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ม.6ค่ะก็ได้เห็นความพัฒนาที่มันมากขึ้นตั้งแต่ที่เป็นเล็กๆนะคะตอนนี้ก็เริ่มใหญ่ขึ้นคนรู้จักของจังหวัดเรามากขึ้นค่ะแล้วก็กำลังจะเมื่อก่อนค่ะประธานแต่ละอำเภอก็บางทีน้องๆก็ไม่รู้ค่ะว่าตัวเองได้เป็นประธานอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็เริ่มเข้มแข็งมากขึ้นเข้ามาทำงานอย่างจริงจังมากขึ้นค่ะเพราะว่าเราได้เอาคนที่เขาอยากจะทำจริงๆตรงนี้ไม่ใช่แบบบังคับน้องนะคะบางทีก็มีบังคับบ้างอะไรบ้างนี่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเอาเฉพาะคนที่เขาอยากทำงานจริงๆร่วมงานกันจะได้สบายค่ะประมาณนี้ค่ะ
3: ครับแล้วก็ในส่วนของสภาเด็กในพื้นที่มีกี่แห่งนะครับ
4: ในพื้นที่นะคะมีถ้าเป็นทั้งหมดเลยทั้งถ้าเป็นตำบลนะคะมี157ที่ค่ะแล้วก็ของอำเภอมี16ที่ของจังหวัดมี1ที่ค่ะ
3: ครับก็คือ16อำเภอเนาะพระนครศรีอยุธยาโอ้ก็ถือว่าไม่เล็กนะใช่ว่า16อำเภอฮะเท่าไหร่นะ
4: เล็กค่ะแล้วก็ทำงานกันทำงานกันเต็มที่ค่ะ16อำเภอ
3: ครับ2อำเภอนะนนทบุรีมี6อำเภอนะนนทบุรีเนี่ยปทุมธานีเนี่ย7นะอันนี้ก็ถือว่านี่16นะอันนี้เห็นว่า
4: ก็เยอะค
3: ่
4: ะ
3: ก็เยอะนะเยอะนะก็มีประธานสภาตำบลอำเภอนะครับก็ร้อยกว่าแห่งรวมกันนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของโครงสร้างสภาชนถ้าพูดถึงในฐานะที่นิชาเองเนี่ยก็เป็นเยาวชนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและก็ทำงานเป็นประธานสภาเด็กตำบลด้วยนะครับแล้วก็ทำงานเป็นคณะบริหารจนตอนนี้มาเป็นประธานสภามีโอกาสได้คุยกับเพื่อนๆน้องๆในพระนครศรีอยุธยาก็คงน่าจะหลากหลายคนนะครับก็ในส่วนของถ้าพูดถึงปัญหาของเด็กและเยาวชนที่เด็กๆสะท้อนมายังประธานสภาเองเนี่ยปัญหาอะไรบ้างครับถ้าเรียงลำดับ1 2 3ปัญหาของเด็กอยุธยาครับ
4: ถ้าเรียงลำดับนะคะถ้าร้ายแรงสุดๆเลยตอนนี้หนูคิดว่าเป็นเด็กที่ไม่ไปโรงเรียนค่ะเพราะถ้าตามกฎหมายก็มันมีในเรื่องของกฎหมายด้วยตรงนี้ค่ะ
3: ครับ
4: ก็เลยคิดว่านี่ร้ายแรงมากค่ะแล้วก็พบเจอได้หลายพื้นที่ค่ะอันนี้
3: ก็คือน้องๆไม่ไปโรงเรียน
4: ซึ่งมันก็เกิดหลายปัจจัย
3: ครับ
4: ได้ครับก็อย่างเคสที่หนูไปเจอนะคะเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาหมาดๆเลยค่ะก็เป็นในเรื่องของที่บ้านไม่สนับสนุนน้องไม่อยากไปเรียนไม่เก่งก็เลยไม่อยากไปโรงเรียนซึ่งมันก็เป็นหลายปัจจัยค่ะ
3: ครับ
4: ก็เลยทางบ้านพักเด็กพันธุ์ตีค่ะก็ได้เข้าไปคุยเอานักจิตวิทยาไปคุยค่ะสอบถามน้องเหตุผลที่ไม่ไปแล้วเราจะแก้ไขปัญหายังไงในตรงนี้ค่ะ
3: ครับต้องส่วนนี้เน
4: า
3: ะ
4: ก็หลายพื้นที่ค่ะที่หนูพบเจอ
3: หลายพื้นที่ก็คือไปพอน้องสะท้อนมาปั๊บเนี่ยเราก็นะประสานงานเลยกับบ้านเด็กและครอบครัวซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นพี่เลี้ยงของสภาเด็กชนทุกพื้นที่อยู่แล้วแล้วก็เป็นเรียกว่าบ้านพักเด็กครอบครัวก็คือดูแลเด็กดังนั้นเนี่ยพอประธานสภานะพระพรสุยาไปเจอปัญหานี้ก็คุยผู้ใหญ่เลยอย่างน้อยประสานไปก็ส่งเจ้าที่ไปอันนี้ก็ถือว่าทัพได้ทำงานเลยนะเนี่ย ได้งานประสานก
4: ็งานไวค่ะ
3: นั่นคือปัญหาเด็กที่ผมเรียกว่าหลุดจากการศึกษาครับเชิญครับ
4: อันนี้ยังไม่เจอค่ะที่หลุดระบบแต่ว่าเคสล่าสุดที่หนูเจอค่ะก็คือพี่เจ้าหน้าที่ค่ะได้ไปคุยถึง 2-3 ครั้งแล้วแต่น้องก็ยังเลือกที่จะไม่ไปค่ะก็ได้มีการทำสัญญากันว่าโอเคถ้าไม่ไปก็คือจะต้องทำตามขั้นตอนของพี่แล้วนะกระบวนการของพี่แล้วนะอะไรอย่างนี้ค่ะตอนนี้หนูก็คือสังเกตน้องก็คืออยู่ตำบลเดียวกันค่ะก็สังเกตว่าน้องไปโรงเรียนทุกวันตื่นเช้าไปทุกวัน
3: ค่ะเหตุผล
4: แก้กันไป
3: ก็อาจจะเป็นข้อความคืออย่างไม่อยากไปโรงเรียนเป็นส่วนตัวใช่ไหมอันนี้ก็จะมีหลายปัจจัยอย่างน้อยเนี่ยก็ให้เด็กได้ได้ไปโรงเรียนเนาะมันก็จะมีแนวทางเนาะอย่างน้อยก็อยู่ในตำบลเดียวกันเนาะก็ดีน่าสนใจนะครับอันนี้คือเข้าไปช่วยถือว่าเด็กช่วยเด็กนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับผ่านวิธีของสภาเด็กและเยาวชนเป็นหน้าที่นะเป็นของสภาประธานสภาที่จะต้องทำงานประสานนะทำงานประสานกันนะนี่คือปัญหาที่เจอมานะปัญหาเรื่องของน้องๆไม่อยากไปโรงเรียนอันนี้เป็นจังหวัดแรกนะที่พี่ต้อยสัมภาษณ์มาเนี่ยที่บอกว่าเด็กไม่ไปโรงเรียนแล้วก็ประธานสภาเข้าไปคุยแล้วก็พาเจ้าหน้าที่ไปคุยกับเด็กๆครอบครัวแล้วก็ทำให้เด็กกลับไปโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับนะปัญหาที่สองที่ไปเจอครับครับ
4: ปัญหาที่สองหนูยกให้ความรักในวัยเรียนเลยค่ะตอนนี้ก็มีค่อนข้างที่จะเยอะแล้วหนูก็เชื่อว่าในทุกพื้นที่ก็มีเหมือนกันค่ะ
3: ครับ
4: ในที่นี้คือเด็ก
3: ใช่ครับ
4: ในเด็กของผู้หญิงก็จะเสียเปรียบมากหน่อยค่ะเพราะว่าที่เท่าที่เห็นค่ะก็คือจะไปของในส่วนของบ้านผู้ชายเลยค่ะก็จะมีส่วนในเรื่องของไม่พอไปอยู่ก็ไม่ได้เรียนหนังสือค่ะ
3: ครับ
4: เคสแบบนี้เท่าที่หนูเจอนะคะก็จะมีตั้งแต่ป .6 ม .1 ม .2 ม .3 อย่างนี้เลยค่ะยังไม่บรรลุนิติภาวะเลยค่ะ
3: โอ้ใช่ไหมอันนี้ก็คือพอไปรักในวัยเรียนบากว่าก็คือไม่เรียนเลยไปอยู่บ้านผู้ชายเลยอันนี้ในฐานะที่เราเป็นประธานสภาเด็กเองเนี่ยมีแนวทางจะช่วยยังไงแนวทางนี้ครับจะแก้ปัญหาไงอันนี้ถามแบบโอ้โหเหมือนงานอยากหลัก
4: เลย
3: นะแต่ถามในมุมของเด็กครับใช่ครับครับ
4: ตอนนี้ก็อันนี้คิดอยู่คนเดียวนะคะยังไม่ได้เอาเข้าที่ประชุมแต่ว่าคิดว่าจะเสนอเข้าที่ประชุมแน่นอนก็อยากจะเสนอว่าอยากให้ไปคุยกับฝั่งผู้ใหญ่และทั้งฝั่งชายฝั่งหญิงค่ะว่ามันยังไงการอะไรยังไงทำไมถึงเป็นแบบนี้เพราะว่าหนูคิดว่ามันเป็นเรื่องของกฎหมายด้วยอันนี้เช่นกันใช่ไหมคะเพราะว่าอายุยังไม่18บริบูรณ
3: ์
4: ก็ต้องแก้ไขกันต่อไปค่ะตรงนี
3: ้ครับนะอาจจะเป็นเรื่องของน้องๆยังเหลือพื้นที่ของกิจกรรมไม่เพียงพอไหมอาจจะแบบถ้าเป็นคนถ้าน้องๆที่เขาตั้งใจเรียนใช่ไหมคืออาจจะมีกิจกรรมเยอะแยะไม่ได้มุ่งในเรื่องของความรักเท่าไหร่แต่พออาจจะว่างมากเกินไปหรือว่าอาจจะมีอย่างที่บอกครับว่ามันต้องมีเวทีแห่งการเรียนรู้ดังนั้นเนี่ยอยากต้องชวนมาทำงานแบบพาเด็กเยอะๆนะจะได้แบบมีรู้สึกว่าทำกิจกรรมเยอะมากขึ้นไม่มีเวลาในคิดเรื่องนี้ครับ
4: แต่ว่าส่วนมากค่ะเท่าที่เจอปัญหานะตรงนี้ค่ะก็จะเกิดจากครอบครัวค่ะครอบครัวแตกแยกมากมีปัญหาทางครอบครัวส่วนมากค่ะก็จะมาในเรื่องของครอบครัวซึ่งก็จะขาดความอบอุ่นค่ะ
3: ครับ
4: ก็ต้องแก้ไขต่อไปกันในตรงนี
3: ้ครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะแล้วก็ทางสภาเด็กเองก็คงจะต้องทำงานอย่างกันในแบบเข้มข้นแต่อย่างที่บอกครับว่าถ้าคุยกันภาษาเดียวกันเนาะเด็กๆเยาวชนก็จะเชื่อเพื่อนนะคุยกันง่ายๆกว่าบางทีอย่างคุยกับพ่อกับแม่อาจจะมีช่องว่างอยู่ดังนั้นเนี่ยเหมาะมากกับการทำงานของสภาเด็กเยาวชนแล้วถ้าเกิดประธานสภานะได้ทำหน้าที่อย่างนี้นะประสานงานแล้วก็เชื่อมต่อนะไม่ใช่เพียงแค่ครอบครัวเชื่อมต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างนี้ครับโอเคปัญหาที่3ครับที่เจอมา
4: ปัญหาที่3นะคะก็จะมีในเรื่องของเด็กแว้นค่ะตอนนี้ก็เยอะแล้วก็หนูเชื่อว่ามีทุกพื้นที่เหมือนกันอันนี
3: ้คร
4: ับ ค่ะก็ตอนนี้นะคะก็จะเริ่มตั้งแต่ป.4 ป.5นี่ก็เริ่มแล้วนะคะขับรถแล้ว
3: ค่ะครับ
4: อันนี้หนูก็มีการโครงการเหมือนกันนะตรงน
3: ี
4: ้ฝึกอบรมน้องๆตรงนี้ค่ะก็เลือกเป็นตั้งแต่อบรมตั้งแต่ป.4 ป.5 ป.6 เลยค่ะเพราะว่าถ้าเป็นช่วงที่วัยที่เขาโตแล้วบางทีเขาไม่ได้ฟังใช่ไหมคะพี่ต้อยก็ต้องอบรมตั้งแต่ช่วงเด็กเลยสอนน้องว่ามันยังไงมันไม่ดีนะใช่
3: ค่
4: ะ
3: ก็จะมีโครงการอบรมนะที่จะมีการเรื่องของอุบัติเหตุเนาะนะ
4: ใช่อ
3: ันนี้จะเริ่มในปีนี้เลยใช่ไหมอันนี้เริ่มไปยังโครงการ
4: เริ่มในปีนี้ค่ะยังไม่ได้เริ่มค่ะอันนี
3: ้
4: เราคุยกันในที่ประชุม
3: ค่ะก็
4: เริ
3: ่
4: มในปี
3: น
4: ี
3: ้ใช่นะครับจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าหน่วยงานที่พร้อมที่จะสนับสนุนนะไม่ใช่เพียงแค่บ้านให้กับครอบครัวนะสำนักงานขนส่งจังหวัดนะใช่ไหมที่พร้อมที่จะสนับสนุนนะตรงนี้จะเห็นเลยว่าอาจจะพาเด็กเองกระทุ่งไปจับมือกับทางด้านของกรมการขนส่งทางบกนะแล้วก็สำนักงานขนส่งทางบกนะสำนักงานขนส่งจังหวัดเนาะตรงส่วนนี้เนาะแล้วก็มีทั้งอะไรนะกองทุนของกระทรวงคมนาคมก็มีใช่ไหมกองคุ้มครองเด็กก็ได้เราเห็นภาพการเชื่อมโยงรวมถึงบริษัทที่ผลิตจำหน่ายรถจักรยานยนต์ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยจะมาเชื่อมกันซึ่งก็จะมีหลายค่ายเนาะที่เขาจะส่งสนับสนุนเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยและสสส.ก็มีนะเรื่องของหมวกกันน็อกใช่ไหมว่าอันนี้พูดเผื่อไว้ประธานสภาจะได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและออกอากาศแบบนี้นะดังนั้นเนี่ย ถ้าทำโครงการคือเราก็จะประสานความร่วมมือด้วยกันนะอันนี้ก็จะทำให้น้องๆเนี่ยสามารถที่จะทำงานทั้ง16อำเภอได้เลยนะจะทำงานเพราะว่าจะมีงบประมาณจากทั้งหน่วยงานราชการภาคเอกชนเนาะแล้วก็ในส่วนของทางสภาด้วยนะครับอันนี้นะก็เป็นโครงการที่ถือว่าจากปัญหาสู่กิจกรรมผ่านโครงการก็ต้องติดตามกันว่าจากนี้ไปนะเราจะเห็นวาระกี่ปีนะ2ปีใช่ไหมประธานสภา
4: ใช่ค่ะ2ปีค่ะ
3: ครับนะนี่ก็นิชาก็เดี๋ยวต้องได้ทำงานพิสูจน์กันนะกับการโครงการเหล่านี้นะครับก็อันนี้ถ้าผ่านมาตั้งแต่นิชาทำกิจกรรมกับสภาเด็กป่าตั้งแต่ม.2นะโอ้หลายปีแล้วนะแล้วก็เข้าสู่มาเป็นคณะบริหารสภาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเองมีโครงการไหนบ้างครับที่ผู้ใหญ่เห็นเด็กๆนะคือบอกมีสโลแกนว่าเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนนะแล้วมีโครงการไหนบ้างครับที่ผู้ใหญ่ในพื้นที่พระนครศรีอยุธยาเองเห็นเด็กโอ้ยไม่น่าเชื่อเด็กอย่างนี้มันเก่งจริงมันทำได้จริงว้าวมีโครงการไหนบ้างครับ
4: ส่วนตัวนะคะคืออย่างยกตัวอย่างหนูเลยแรกเดิมหนูก็ไม่ใช่คนพูดเก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นโครงการศักยภาพผู้นำครั้งแรกที่หนูได้เข้าไปอบรมค่ะตอนช่วงม.2ก็คือเป็นโครงการนี้เลยค่ะโครงการแรกแล้วมันก็เหมือนเปิดประสบการณ์เราค่ะว่าเอ้ยพี่คนนี้เขาพูดเก่งจังเขาดูดีจังบุคลิกเขาโอเคจังอะไรค่ะได้เข้าไปตรงนี้แล้วก็รู้สึกชื่นชอบมากๆค่ะก็รู้สึกว่าอย่างนะตอนที่หนูได้จัดโครงการนี้ก็มีทุกๆปีค่ะก็จะเห็นเด็กหลายๆคนที่เขาเป็นอินโทรเวิร์ตบ้างติดโทรศัพท์บ้างเลยค่ะก็ได้เข้ามาทำงานตรงนี้ได้มาเห็นการอบรมตรงนี้แล้วก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมค่ะ
3: ครับ
4: ในส่วนตรงนี้ก็ว้าวค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าอินโทรเวิร์ตอะไรอย่างนี้ด้วยแต่พอมาทำงานตรงนี้ก็เขาก็ชื่นชอบ
3: ครับอยากเห็นว่าโอ้เด็กเหล่านี้นะก็ทำงานได้แล้วก็สามารถจะเอาไปขับเคลื่อนต่อได้แล้วก็สามารถที่จะพัฒนาศักยภาพของน้องๆหลายๆคนรวมถึงนิชาด้วยใช่ไหมโครงการนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ได้ทำร่วมกับทางจังหวัดเนาะแล้วก็สภาเด็กเยาวชนซึ่งตอนนั้นเป็นคณะบริหารด้วยเนา วันนี้คราวนี้จะเป็นแบบประธานสภาป้ายแดงที่จะต้องมาทำกิจกรรมต่อเนื่องนะครับนะมีโครงการอะไรบ้างครับที่คิดจะทำระหว่างนี้จากนี้ไปจะบอกเด็กๆและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเองจะได้เห็นแน่นอนจะได้มีส่วนร่วมแน่นอนครับมีโครงการไหนบ้างครับที่คิดจะทำเช่นครับ
4: โครงการที่คิดจะทำนะคะก็มีโครงการเยาวชนสร้างฝันบ้านอาชีพค่ะอันนี้เป็นโครงการต้นกล้าดีค่ะหนูได้เข้าไปอบรมมาสองครั้งแล้วค่ะรู้สึกว่าชื่นชอบมากเลยค่ะพี่ต้อยเขาให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการสร้างอาชีพค่ะก็คือให้ได้ลองทำอะไรหลายๆอย่างค่ะแล้วเราก็สามารถเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะมาหารายได้ตรงนี้ค่ะ
3: อันนี้ก็
4: คิดว่าจะทำทุกปีนะคะตรงนี้
3: ใช่ไหม
4: ใช่ใช่ค่ะ
3: แล้วเด็ก
4: เขาขายอาชีพค่ะแล้วมันใช้ได้เพียงค่ะ
3: นั้นเดี๋ยวนี้ออนไลน์ก็ขายของได้ใช่ไหมหรือปั้นอาชีพอะไรที่แบบสามารถทำได้ที่บ้านหรือทำมาด้วยกันอันนี้ที่วางไว้นี่จะต้องเป็นน้องๆอายุประมาณเท่าไหร่ครับที่วางไว้คนเพื่อจะเข้าร่วมกิจกรรมกับเรา
4: จริงๆแล้วถ้าในความรู้สึกหนูมันได้ทุกอายุเลยค่ะได้ทุกวัยเลยจริงๆตรงนี้
3: ครับถ้าใครสนใจได้เลยเนาะก็คือน้องๆในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็เร็วๆนี้ได้เจอโครงการนี้แน่นอนนะปั้นอาชีพนะสามารถจะสร้างแน่นอนอาชีพนะอาชีพในฝันหรืออาชีพที่อยากจะลองทำจริงๆเดี๋ยวนี้โลกยุคใหม่เนาะสามารถทำได้เลยนะเราเห็นขายของออนไลน์เราคือหรือบางคนเนี่ยเปิดคาเฟ่เนาะแล้วคนจากกทมยังไปทานที่อยุธยาเลยใช่ปะเนี่ยพี่ต้อยเองเนี่ยก็ขับรถไปทานขนมไปทานออกไปทานของเนี่ยไปจุดแลนด์มาร์กอ่ะบางจุดนี่นะไปจุดตามจากนี่แหละจากออนไลน์อย่างเดียวเลยขับไปไกลมากอะไรเงี้ยไปนั่งบรรยากาศอยู่กลางทุ่งอะไรเงี้ยมีร้านขนมก็ไปแบบโอ้โหนั้นนะเรามาทำอะไรที่นี่เนี่ยคือด้วยความที่นะออกว่าแล้วก็แบบขับไปหาถึงข้างในเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้เหมือนกันวันนี้ก็ขับไปโอ้ถ้าคือถ้าไม่มีแบบออนไลน์แนะนำก็ไม่รู้หรอกใช่ไหมแล้วก็ควรจะไป
4: ถ
3: ูกเข้าขนาดนี้อะไรเงี้ยเนี่ยก็สร้างอาชีพได้น้องนะอยู่อนุชยาคนไปหาคิดดูนะครับนะคนหนึ่งที่ไปซึ่งไป
4: วันนี้ก็
3: ไปมา
4: เน
3: ี่ยนะใช่มาจะก็จะมาสร้างเรื่องของอาชีพเนาะแนะนำอาชีพให้กับน้องๆซึ่งก็ให้สำหรับในของโครงการต่อไปนะครับก็พูดถึงเรื่องของสภาเด็กและเยาวชนมาเข้ามาตั้งแต่ม.สองใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
3: น่าสนใจแล้วทำไมถึงตัดสินใจเข้ามาสู่วงการสภาเด็กและเยาวชนนะทั้งๆที่ประมาณ2อายุ14ใช่ไหมประมาณ13 14ใช่ป่ะ
4: ใช่ค่ะ
3: ถ้าคนอื่นประมาณ14ใช่ไหมถ้าคนอื่นก็ไปเรียนพิเศษใช่ไหมหรือไปทำงานที่บ้านหรือไปเล่นเกมหรืออะไรก็ได้ไม่ต้องมายุ่งทำไมถึงตัดสินใจมาทำกิจกรรมมาครับแล้วได้อะไรจากกิจกรรมได้ครับท่านครับ
4: คือจริงๆแล้วหนูไม่ทราบเลยค่ะว่ามันมีโครงการนี
3: ้
4: แล้วมีทางที่อบต.เขามาสนใจว่าพูดเยอะพูดมากเลยค่ะก็สนใจติดต่อไปหนูก็อ่ะไปก็ไปพอไปแล้วก็เป็นโครงการศักยภาพเนี่ยแหละค่ะโครงการแรกที่ได้ไปหนูก็ว้าวค่ะเอ้ยทำไมมันเหมือนหนูไม่เคยได้มานะตรงเนี้ยค่ะเราไม่รู้ว่ามันมีโครงการดีๆแบบก็ได้มาศึกษาค่ะแล้วก็เนี่ยแหละค่ะออนไลน์ศึกษาว่าอันนี้มันคือโครงการอะไรอ๋อคือสภาเด็กที่เด็กได้มีส่วนร่วมได้มีความกล้าแสดงออกค่ะแล้วก็เลยได้ทำงานตรงนี้มาเรื่อยๆตอนแรกก็ไม่คิดหรอกค่ะว่าจะชอบแต่พอทำมาเรื่อยๆรู้สึกว่ามันคุ้มซับหลายๆอย่างค่ะทำให้เราอยากช่วยเหลือคนเห็นเด็กมีปัญหาอะไรก็พร้อมจะเข้าไปช่วยค่ะก็เลยรู้สึกว่าชอบตรงนี้มากๆก็ทำมาเรื่อยๆค่ะจนตอนนี้ได้เป็นประธานสภาเด็กจังหว
3: ั
4: ดเลยค
3: ่
4: ะ
3: พอเข้ามาเรียนรู้แล้วก็ทำกิจกรรมกับสภาเด็กทั้งๆที่เป็นงานอาสานะไม่ได้ตังค์ด้วยแต่สมัครด้วยนะครับแล้วก็ทุ่มเทกับการทำงานได้อะไรกับการที่มาทำสภาเด็กยุวชนได้อะไรบ้าง
4: ในส่วนตรงนี้ได้เยอะเลยค่ะพี่ต้อยจริงๆแล้วถ้าพูดถึงส่วนตัวหนูจริงๆแล้วหนูอยากเป็นครูพละมาก
3: แล้วตอนนี้
4: ชอบมากตรงนี้แต่ตอนนี้กับเปลี่ยนแล้วค่ะอยากเรียนรัฐศาสตร์ปกครองท้องถิ่นค่ะอยากมาทำงานตรงนี้อยากมาทำลงพื้นที่มาดูแลเด อะไรอย่าง
3: น
4: ี้ค่ะ
3: มันได้ลองเรียนรู้ใช่ไหมมันได้ลองมันได้ลองทำและทำจริงกับคือไม่ได้แค่ในฝันแต่ว่าไปลองทำแล้วก็ลองเรียนรู้แล้วจากการที่เราอยากเป็นครูใช่ไหมแล้วก็กลายเป็นแบบตอนนี้มาจะมาเป็นนักพัฒนาละนะ
4: ก็ไม่รู้ว่ามันชื่นชอบไปตอนไหนนะคะแต่รู้ตัวทีก็อยากเป็นนะคะอยากมาช่วยเหลือหลายๆอย่างตรงนี้ใช่ค่ะ
3: เนี่ยได้ฝึกงานจริงแล้วก็ได้รู้ว่าค้นหาตัวเองได้นะว่าตัวเองจะต้องเรียนต่ออะไรนะคณะรัฐศาสตร์หรือคณะอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะอย่างน้อยเรามีโกเรามีฝันละแต่ที่สำคัญพี่เห็นน้องๆทุกคนนะน้องๆที่มาเป็นประธานสภานะเขาดูแลตัวเองได้เขาจะไม่ไปยุ่งอะไรที่มันผิดกฎหมายใช่ไหมมันก็ทำให้เราไม่สามารถไปต่อได้ใช่ไหมดูแลตัวเองเพราะว่าตัวเองเป็นตัวอย่างของเด็กทุกคนนะนึกออกปะใช่ไหมนิชาก็กลายเป็นตัวอย่างของน้องๆที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาดังนั้นเธอจะทำอะไรไม่นึกออกปะดังนั้นเนี่ยใช่ไหมเราก็จะมีเราคือประธานสภาเด็กนั้นดังนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นไอดอลของเด็กหลายๆคนอ่ะตอนนี้สิ่งที่เราได้เนาะแล้วคราวนี้เนี่ยอย่างที่บอกครับว่าที่บ้านว่าไงบ้างอ่ะส่งเสริมไหมบางคนที่บ้านไม่ส่งเสริมอันนี้ที่บ้านนิชาไงว่าคุณพ่อคุณแม่ว่าไงมาทำกิจกรรม
4: แรกๆเขาก็ไม่เข้าใจค่ะแบบอุ๊ยออกทุกอาทิตย์เลยเดี๋ยวไปอบรมนู่นเดี๋ยวไปต่างจังหวัดไปนอนค่ำคืนอะไรเงี้ยค่ะแต่หลังๆเขาก็เห็นเอาผลงานของหนูว่าอ๋อลูกเป็นอย่างนี้นี่เองมีผลงานดีๆอะไรเขาก็ชื่นชอบค่ะตรงนี้ก็สนับสนุนพี่ปีปฏิบัติ
3: ครับแล้วเราแบ่งเวลาจัดสรรการเรียนยังไงอ่ะทำกิจกรรมก็เต็มที่แล้วก็เรียนอีกอ่ะอันนี้แบ่งปันเผื่อน้องๆที่ฟังรายการน่ะบางคนโอ้จะเรียนพิเศษมีเวลาแล้วนะอันนี้ยังไงฮะแบ่งปันแบบยังไง
4: จริงๆก็ไปเรียนตามปกติเลยค่ะแล้วก็เวลาว่างตรงไหนก็จะคุยกับคณะบริหารบ้างว่าเอองานตรงไหนที่เราจะทำเรียนปกติเลยค่ะตรงนี
3: ้ครับ
4: ค่ะแต่ถ้ามีอบรมทางจังหวัดก็จะดูก่อนค่ะว่าถ้ามันหลายๆวันเราก็ต้องเช็คก่อนว่าหยุดไปเยอะแล้วหรือเปล่าเลยค่ะแล้วก็จะแบ่งจัดสรรให้น้องๆบางคนไปค่ะ
3: ก็เปลี่ยนสลับกันไปก็คือแบ่งจัดสรรเวลาก็คือหลักก็คือเรียนอันนี้คือมาช่วยงานเสริมแต่ว่างานเสริมนี้ก็มีทุกวันใช่ไหมก
4: ็
3: คือต้องประสานงานทุกวันก็เดี๋ยวนี้ก็ช่วยดีที่มันระบบออนไลน์นะสุขดีใช่ไหมมีความสุขกับการทำงานแล้วมันได้ช่วยจริงดังนั้นคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ที่ติดตามรายการอยู่นะครับจะเห็นว่าน้องๆที่พี่ต้อยสัมภาษณ์มานะน้องๆจะมีความสุขกับการทำงานเพื่อสังคมและส่วนหนึ่งเขาได้เองนะสิ่งที่เขาเห็นเขาคิดว่าเขาช่วยคนอื่นนะจริงๆแล้วน้องๆทุกคนน่ะจะได้พัฒนาศักยภาพตัวเองและหลายคนนะต้องบอกเลยครับมันเป็นผลพลอยได้นะสำหรับใครที่ทำตั้งแต่ม.2 นะม.3 ม.4 ม.5 พอม.6 ปั๊บเนี่ยน้องๆรอบพอร์ตน้องชนะเลิศหมดเลยเห็นหรือเปล่าเข้ามาหาเลยมันเลือกได้หมดเลย
4: บางท่านตอนนี้ค่ะก็มีแบบหลายๆคนนะคะแบบม.5 ม.6 เริ่มมาติดต่ออยากเข้าบ้างเลยค่ะ
3: เป็นคนนักนะดังนั้นก็เตรียมตัวตั้งแต่ม.2 ได้เลยจริงแล้วเนี่ยกระบวนการเนี่ยพอร์ตมันประทานแต่จริงแล้วเนี่ยมันจะหลอมรวมการดูแลนะจะทำให้พวกเราอ่ะเด็กๆอ่ะรักบ้านเกิดตัวเองอยากจะดูแลเพื่อนๆดูแลสังคมร่วมกันในฐานะบทบาทประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลประธานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดและก็มาระดับแห่งประเทศไทยซึ่งจะดูแลเด็กทั้งประเทศนะอันนี้ก็เป็นโอกาสที่เราจะเห็นเนาะก็อย่างที่บอกครับน้องนิชาเองก็จะมีโอกาสได้ร่วมพูดคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งผู้ว่าเป็นที่ปรึกษาอยู่แล้วใช่ไหมหน่วยงานหัวหน้าหน่วยงานภาคส่วนต่างๆในพื้นที่อ่ะก็ได้คุยกันเพราะสภาเด็กเองเนี่ยคือเป็นหน้าที่ของเด็กและเยาวชนที่รับตำแหน่งนะต้องให้ความเห็นนะตามกฎหมายนะต้องให้ความเห็นกับหน่วยงานที่มีนโยบายด้านเด็กและเยาวชนเห็นไหมเขาทำหน้าที่นะคุณผู้ชมก็ฟังคือไม่ใช่ว่าใครก็ไม่รู้ไก่ตานะสภาเด็กนะอันนี้พยายามจะคุยคืออันนี้รายการเราเนี่ยก็คือส่งเสริมให้ทุกคนอ่ะมาที่สภาเด็กอ่ะคราวนี้ถ้าเกิดวันนี้นะน้องๆที่ฟังรายการอยู่ทั้งประเทศนะเฮ้ยมีอย่างนี้ได้เหรอบางคนก็ไม่รู้จักจริงๆนะสภาเด็กอ่ะ
4: ใช่คร
3: ับ
4: ไม่รู้จักจริง
3: ๆเฮ้ยน่าสนใจถ้าอย่างนี้เนี่ยน้องๆน่ะในส่วนของสภาเด็กในแต่พื้นที่พระนครศรีอยุธยารวมถึงแต่ละจังหวัดเองนะครับเขาสามารถจะมีส่วนร่วมเท่าทำกิจกรรมสภาเด็กได้ไงบ้างครับ
4: จริงๆติดต่อมาใน Instagram ได้เลยค่ะมีเพจของจังหวัดอยู่ค่ะเพจชื่อ CYC ค่ะจุดอยุธยาค
3: ่
4: ะ
3: CY ข้อของCYC อยุธยาดังนั้นเนี่ยใครอยู่จังหวัดไหนซึ่งรายการเราออกอากาศทั่วประเทศเนาะดังนั้นเนี่ยก็ ใครที่อยู่จังหวัดไหนน้องที่อยู่เชียงใหม่น้องก็พิมพ์สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ชนะรัศมีบายทีเชียงใหม่ไปนะถ้าอยู่สงขลาก็สภาเด็กเยาวชนจังหวัดสงขลาใครอยู่ขอนแก่นสภาเด็กเยาวชนจังหวัดขอนแก่นนะแล้วก็ใครอยู่ที่อยุธยาต้องมาเจอประธานสภาเนี่ยนะคือเข้ามา
4: ในสนใจนะคะก็ต่อมาที่ประธานแต่ละอำเภอได้เลยค่ะ
3: ทำงานร่วมกันถ้าทำงานร่วมกันตรงส่วนนี้นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของประธานสภาเด็กและเยาวชนเสียงจากเด็กและชนแม้เสียดายเวลาแป๊บเดียวก็ใกล้จะหมดเวลาของเราละนะเราจะได้คุยกันต่อแล้วก็จะมาติดตามกันต่อว่านะจากนี้ไปเดี๋ยวโครงการดีๆนะครับรายการเรื่องเด็กประเด็นเด็กพร้อมที่จะเปิดพื้นที่ให้กับน้องๆสภาเด็กและเยาวชนทุกจังหวัดรวมถึงน้องๆจะมาจัดรายการเองก็ได้นะนึกออกปะว่าทำรายการพร้อมขึ้นมานะผมที่ทางรายการนี้นะเราสามารถที่จะช่วยนะครับประชาสัมพันธ์ให้ได้ตรงส่วนนี้นะเปิดพื้นที่ให้กับเด็กอยู่แล้วนะครับสุดท้ายนี้นะในฐานะที่เป็นตัวแทนของเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้เราได้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่แล้วเราได้นายกรัฐมนตรีแล้วนะครับที่จะเดินหน้าต่อกับนโยบายต่างๆในฐานะเป็นตัวแทนนะเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็เป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยนะครับจะให้ฝากถึงท่านนายกรัฐมนตรีครับอยากจะฝากอะไรให้ท่านตรีทำในนโยบายด้านเด็กและเยาวชนครับเชิญครับ
4: ส่วนตัวนะคะเด็กทุกคนที่เข้ามาทำงานตรงนี้เหนื่อยทุกคนค่ะแต่มันก็แลกมาด้วยรอยยิ้มค่ะความสุขนะคะหนูก็อยากฝากถึงรัฐมนตรีว่าอยากจะได้เป็นเงินเล็กๆน้อยๆค่ะเป็นทุนการศึกษาก็ได้ค่ะให้มาให้เด็กๆที่ได้ทำงานตรงนี้ค่ะใช่ค่ะอยากฝากตรงนี้เพราะว่ามันไม่ได้รับผลตอบแทนอะไรถ้าได้ก็อาจจะมีเรื่องของผลงานอย่างว่าค่ะว่าไปยื่นมหาลัยได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าได้เงินตรงนี้เป็นทุนการศึกษาสักเล็กน้อยหนูเชื่อว่าผลงานจะดีขึ้นแล้วก็เด็กๆหลายๆคนก็อยากจะเข้ามาทำงานตรงนี้มากขึ้นค่ะ
3: แล้วก็ฝากไปถึงท่านรัฐมนตรีแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีนะอย่างน้อยเนี่ยคิดว่าท่านได้ยินและพี่ยกต้ามีโอกาสก็จะได้นำเสียงของน้องไปให้กับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีนะครับอย่างน้อยเองเนี่ยก็จะได้บอกว่านะมันคนจะมีใช่ไหมกองทุนสภาเด็กและเยาวชนกองทุนสภาเด็กชนคือแห่งประเทศไทยนะหมายถึงว่าเป็นกองทุนที่สนับสนุนส่งเสริมเรื่องทุนการศึกษาให้กับเด็กเหล่านี้ด้วยเพราะว่าน้องๆทุกคนเนี่ยคืออาสาสมัครไม่มีรายได้นะสสเขามีเงินเดือนนะเข้าประชุมสภาเข้าประชุมนะมีอาหารการกินรอเลยนะแต่น้องๆสภาเด็กเนี่ยเป็นอาสาสมัครทั้งหมดแต่อย่างน้อยอย่างที่บอกครับว่าถ้ามีทุนการศึกษาให้เขาใช่ไหมมีทุนการศึกษาไหนๆก็เป็นตัวแทนเนี่ยตัวแทนจังหวัดอยู่แล้วอ่ะใช่ป่ะ
4: ใช่
3: ไหมก็มีการศึกษาให้ก็จะดีน่าสนใจเดี๋ยวมีโอกาสได้เสียงของเด็กนะครับจะมีพลังแล้วก็เสียงของน้องนิชาเองนะครับจะได้ส่งต่ออาจจะมีกองทุนสำหรับสภาเด็กเยาวชนเกิดขึ้นก็ได้จากเสียงในวันนี้ใช่ไหมอันนี้นะถึงบอกว่าสิ่งที่เห็นว่ามันน่าจะเป็นกองทุนได้เดี๋ยวโอเคอย่างที่บอกครับว่านี่คือเสียงของเด็กเยาวชนและส่วนหนึ่งเดี๋ยวพี่ต้อก็ขออนุญาตนะนำเสียงนี้มีโอกาสได้เจอเจอรัมปีก็จะเสนออีกทางหนึ่ง
4: ก็ขอบคุณมากเลยครับพี่ต้อ
3: กลับได้เลยครับถ้าเป็นหน้าที่ของสื่อมวลชนในการเด็กเยาวชนครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณน้องนิชาครับนิชาวันสร้อยแสงทองครับประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับร่วมพูดคุยกันเดี๋ยวคงมีโอกาสได้คุยกันนะอีกยังติดตามผลงานประธานคุณใหม่นะพอมาพร้อมมาพร้อมกับรัฐมนตรีคณะใหม่ด้วยชุดใหม
4: ่ป้ายแดง
3: พร้อมกับรัฐมนตรีป้ายแดงเหมือนกันนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับที่ร่วมพูดคุยกันครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีค่ะใ
5: ช่ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
6: กิจกรรมผู้ประกาศข่าว มศึกษาหรือมัธยมศึกษาสมัครได้ตั้งแต่วันนี้

0: ช้าจบข่าวเด็กหญิงปุญญาวีเตชะชอบวิเศษอ่าน
1: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
2: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
3: เฟกนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
2: การพาดหัวลวงให้คลิกได้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
3: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
2: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะๆ
3: เรื่องเฟกๆที่เรารู้เท่าทัน
2: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
4: คิดก่อนโพสจะโพสอะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสรูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสเกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสสิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสจะโพสอะไรต้องคิดก่อน
5: ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์
6: ในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์อยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับมาตรวจสอบข่าวสารกันว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเรามาตรวจสอบของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกันนะครับล่าสุดก็มีการแชร์ข่าวกันไปบอกว่าธนาคารกรุงไทยยกเลิกแบล็คลิสต์คนที่มีอายุ 20-65 ปีพร้อมปล่อยสินเชื่อเงินกู้ 500,000 บาทผ่อนแค่ 6,500 บาทโดยไม่ต้องมีคนค้ำนะครับเรื่องนี้เป็นอย่างไรเราไปตรวจสอบกันนะครับอันนี้ของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมก็มีการประสานงานตรวจสอบข้อมูลประสานไปยังธนาคารกรุงไทยครับก็สังกัดของกระทรวงการคลังก็ไปตรวจสอบมาแล้วนะครับแล้วออกมาเปิดเผยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ใช่เป็นบัญชีโซเชียลมีเดียของธนาคารกรุงไทยนะครับไม่ใช่เป็นบัญชีทางการของกรุงไทยด้วยก็ฝากพี่น้องประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้โซเชียลมีเดียก็จะเอาโลโก้นะครับรวมถึงข้อมูลของกรุงไทยนะไปแอบอ้างนะสร้างเป็นแอคเคาท์ขึ้นมานะแล้วก็ให้ประชาชนหลงเชื่อซึ่งข้อมูลดังกล่าวเนี่ยนะครับไม่ใช่ความจริงและก็โลโก้ที่นำไปใช้ก็ไม่ได้รับอนุญาตด้วยดังนั้นก็ต้องฝากถึงพี่น้องประชาชนครับว่าอย่าหลงเชื่อนะบัญชีไม่จะเป็น TikTokFacebook นะครับหรือจะเป็น LINE ที่ส่งไปนะครับอย่าหลงเชื่อแล้วก็ไปกดลิงก์ใดๆนะครับถ้าท่านจะกู้เงินหรือต้องการข้อมูลจากธนาคารกรุงไทยก็ไปดูเว็บไซต์ของกรุงไทยโดยตรงหรือไปติดต่อเจ้าที่ไปติดต่อเคาน์เตอร์คุยกับเจ้าที่ดีกว่านะครับปลอดภัยกว่าด้วยนะก็ย้ำนะครับข่าวที่แชร์กันไปบอกว่ากรุงไทยยกเลิกแบล็คลิสต์คนอายุ 20-65 ปีพร้อมปล่อยกู้ 500,000 บาทนั้นไม่เป็นความจริงนะครับถือว่าเป็นข่าวปลอมนะครับไม่ต้องแชร์ต่อใครที่มีข้อมูลเขาส่งมาเนี่ยเราก็บอกเลยนะตอบกลับไปว่าข่าวนี้เป็นข่าวปลอมแล้วก็ไม่ต้องส่งต่อนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่ต้องมาร่วมกันตรวจสอบในช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์ครับวันนี้เวลาของรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเวลาหมดแล้วครับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กต้องลาคุณฟังกันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบตอนำนักเรียนต้นแบบครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านเรียนรู้เกษตรพอเพียงเสริมทักษะจริงณศูนย์กิจกรรมธรรมชาติทุ่งสงศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นำนักเรียนต้นแบบในโครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านทุนวรเกษตรเมธีจำนวนทั้งสิ้น54คนครอบคลุมตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6และระดับปริญญาตรีเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ด้านการเกษตรกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง8พฤษภาคม2569ณศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสงตำบลนาโพอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนต้นแบบได้เรียนรู้การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งฝึกปฏิบัติจริงในพื้นที่ต้นแบบตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมนักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างรอบด้านทั้งด้านองค์ความรู้ทักษะพื้นฐานด้านการเกษตรการทำงานเป็นทีมตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับวิทยากรและชุมชนในพื้นที่ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจในการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอดปรับไปใช้ในชีวิตประจำวันและในชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมเป็นแบบอย่างที่ดีในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนในพื้นที่ต่อไป
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอบจ.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอบจ.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนฉลากยา
9: พี่เก่งวันนี้คุณแม่พาก้อยไปซื้อยาแล้วสอนว่าเวลาซื้อยาต้องอ่านฉลากยาให้ดีๆฉลากยาเนี่ยเขาเขียนอะไรไว้หรอพี่เก่ง
10: ฉลากยาเป็นกระดาษแผ่นเล็กๆที่อธิบายว่ายานั้นรักษาโรคอะไรแล้วยังมีส่วนผสมวิธีใช้วิธีกิน
9: แต่ก้อยเห็นมันยาวกว่านั้นนะพี่เก่ง
10: อ๋อนอกจากนั้นยังบอกวันหมดอายุข้อห้ามคำเตือนเกี่ยวกับการใช้ยาด้วยนะ
9: ทำไมต้องเขียนเยอะแยะอย่างนี้ล่ะพี่เก่ง
10: ยาบางอย่างถูกกับโรคบางโรคถ้ากินไม่ถูกก็อาจจะเกิดอันตรายได้ก่อนจะกินยาต้องอ่านฉลากยาให้ดี
9: ๆแม้อย่างเราก็ต้องกินยาเหมือนกันนะแต่เราอ่านฉลากไม่ออก
8: ฉลากยาคือกระดาษแผ่นเล็กๆที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับยาเราต้องอ่านฉลากยาให้ละเอียดก่อนกินยา
11: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.mmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
10: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
11: ตอนเขาจะสร้างโรงไฟฟ้าเฮ้ยๆๆทุกคนรู้ข่าวหรือยังอ่ะว่าเขาจะมาทำเหมืองแร่ในหมู่บ้านของเราอ่ะ
12: ฉันละเป็นห่วงเหลือเกินเคยดูข่าวมาเขาบอกว่ามีเหมืองแร่ที่ไหนก็มีมลพิษที่นั่นไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียฝุ่นเสียงดังฉันไม่อยากให้มีเลยอ่ะจะทำยังไงได้บ้างนะเนี่ย
11: เนาะชาวบ้านตาดำๆอย่างเราเนี่ยจะไปทำอะไรเขาได้ล่ะคงได้แต่ทำใจอ่ะเนอะ
13: ไม่ใช่นะคะการที่รัฐจะดำเนินโครงการใดหรืออนุญาตให้ผู้ใดดำเนินโครงการอะไรถ้าโครงการนั้น
14: ั้นมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนรัฐต้องศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชนและจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องก่อนเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาโดยประชาชนมีสิทธิ์ในการให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นและเมื่อมีการทำประชาพิจารณ์หรือประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียประชาชนมีสิทธิ์ออกความเห็นว่าเห็นด้วยหรือคัดค้านโครงการดังกล่าวนั่นเองค่ะ
12: ฟังอย่างนี้ค่อยโล่งอกไปทีถ้าเขามาสำรวจเมื่อไหร่จะจัดชุดใหญ่ให้ฟังถ้าเขามีประชุมวันไหนเตือนฉันด้วยนะฉันจะไปใช้สิทธิ์ตัวเองอย่างเต็มที่เลย
10: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: าอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนห้องสมุด
9: สวัสดีจ้าสีสวัสดิ์เดินเล่นหรือจ๊ะ
10: ฉันกำลังจะไปห้องสมุดน่ะไปด้วยกันไหมล่ะ
9: ดีเหมือนกันโอ้โหหนังสือเยอะจังแต่ทำไมไม่เห็นมีสมุดสักเล่มมีแต่หนังสือเต็มไปหมด
10: สมัยก่อนเวลาจะบันทึกความรู้ต่างๆเราต้องใช้วิธีเขียนลงในสมุดที่เรียกว่าสมุดไทยซึ่งเป็นกระดาษแผ่นยาวๆพับทบกลับไปมาเมื่อเก็บไว้ในห้องจึงเรียกว่าห้องสมุด
9: แต่ห้องนี้มีแต่หนังสือแล้วทำไมเรียกห้องสมุดล่ะ
10: เดี๋ยวนี้เราใช้พิมพ์เป็นเล่มแทนการเขียนในสมุดแต่ยังคงเรียกว่าห้องสมุด
9: อ๋ออย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วล่ะ
10: ห้องสมุดคือห้องที่จัดเก็บหนังสือดีๆสนุกๆไว้ให้มาอ่านหาความรู
11: ้แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ่อเนื่องเพื่อดึงดูดกองถ่ายทำจากต่างประเทศและการจ้างผลิตคอนเทนต์เข้าสู่ประเทศไทยทางนี้ได้ยืนยันความพร้อมผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางภาพยนตร์และดิจิทัลคอนเทนต์ระดับโลกและการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไมชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการหารือเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยยกระดับความร่วมมือพัฒนาทักษะแรงงานไทยด้าน AI รองรับโลกอนาคต
2: นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้าพบนางสาวหว่องเสี่ยวผิงแคทเธอรีนเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยณสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่าง2ประเทศและรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ Skill Future สิงคโปร์ซึ่งเป็นต้นแบบสำคัญของการพัฒนาทักษะกำลังคนที่ประสบความสำเร็จ
3: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนเจอสินค้าไม่มีมอก.บอกสมอ.ได้นะ
1: ของมาส่งแล้วครับเก็บเงินปลายทางครับ
2: ที่รักจ๋าเอฟอีกแล้วนะเอฟทั้งวันทั้งคืนเอาเงินที่ไหนจ่ายเนี
3: ่ยเก็บเงินที่แฟนพี่เลยค่ะน้องมาแล้วที่หนีบผมอันใหม่เอฟแย่งกันจนมือหงิกได้มาในราคาแค่ร้อยเดียวเอง
2: ที่รักจ๋าราคาถูกขนาดนี้ของมีคุณภาพหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ไปดีมาไฟช็อตตายขึ้นมาทำไง
3: ไหนแกะให้ดูหน่อยสิหน้าตามันเป็นยังไง
2: ทำไมมันกองแกงอย่างนี้อย่าใช้เลยเครื่องหมายมอกก็ไม่มีคิวอาร์โค้ดอะไรก็ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าไม่มีเครื่องหมายมอกห้ามใช้เด็ดขาดเลยเอามานี่ถ่ายรูปไปแจ้งเบาะแสที่เพจ Facebook สมอเลย
0: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4: ปลอดภัยแน่นอน
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม

0: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำค่ะดำเนินรายการโดยมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันค่ะรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะหยิบยกเอาหลากหลายเรื่องราวนะคะที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากกันนะคะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆค่ะที่เกี่ยวข้องกับแวดวงของเด็กเยาวชนนะคะบางทีก็จะมีกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจค่ะมาติดตามกันได้ในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กนะคะติดตามหลากหลายเรื่องราวเหล่านี้นะคะในรายการกันได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงของคิดสาระดีค่ะหยิบเอาสาระดีๆที่น่าสนใจเรื่องราวที่เราควรรู้นะคะเรื่องราวที่อยู่รอบตัวนำมาฝากกันเป็นประจำค่ะในช่วงของคิดสาระดีค่ะและมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะในช่วงของเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะและมาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะมีข่าวกิจกรรมการประกวดดีๆมากมายนะคะติดตามกันได้ในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวและปิดท้ายกันด้วยเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะมาเช็คกันให้ชัวร์ก่อนนะคะว่าข้อมูลที่ส่งต่อกันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะคะมาร่วมกันตรวจสอบก่อนที่จะแชร์กันไปในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะทั้งหมดนี้นะคะติดตามกันได้ในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะมาเริ่มต้นกันที่ช่วงแรกของรายการค่ะกับช่วงคิดสาระดีค่ะวันนี้มีสาระอะไรที่น่าสนใจไปติดตามกันค่ะ
0: วันที่20กันยายนเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์สองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันตมหิดลพระอธมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ยศราชสมบัติในขณะที่ทรงพระเยาว์วันเยาวชนแห่งชาติเยาวชนจะได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้ร่วมตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
2: นโยบายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศให้พัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยประชาชนจะมีส่วนร่วมทำอะไรได้บ้างคะ
3: ลำดับแรกสำคัญที่สุดก็คือทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเชื่อมั่นการทำงานของหน่วยงานภาครัฐในการมุ่งมั่นตั้งใจแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมือง
4: เชื่อมั่นเข้าใจสร้างไทยไปด้วยกัน
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
0: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
5: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
7: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: คิดสารดีขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสารดีค่ะในช่วงนี้นะคะจะมาไขข้อข้องใจค่ะที่หลายคนสงสัยเหมือนกันไหมคะว่าทำไมฝนชอบมาตกตอนเย็นนั่นแหละสิตกแต่ตอนเย็นค่ะฝนเลิกงานทำไมถึงชอบมาตกช่วงเย็นๆแท้จริงแล้วค่ะไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะแต่เป็นผลจากวัฏจักรสภาพอากาศและความร้อนของเมืองค่ะฝนเลิกงานหรือว่าฝนราชการนะคะเป็นชื่อเรียกที่ชาวกรุงเทพและเมืองใหญ่ในประเทศไทยค่ะใช้บรรยายปรากฏการณ์ฝนตกหนักในช่วงเย็นระหว่าง4โมงจนถึง6โมงเย็นแหมเป็นเวลาเดียวกันกับช่วงเวลาที่พนักงานออฟฟิศข้าราชการนักเรียนนักศึกษาทุกคนกำลังเดินทางกลับบ้านค่ะปรากฏการณ์นี้นะคะจะเกิดขึ้นได้บ่อยในช่วงฤดูฝนค่ะและมักจะก่อให้เกิดความท้าทายเช่นการจะ จรติดขัดน้ำท่วมขังบนถนนความไม่สะดวกจากการเปียกปอนข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าฝนเลิกงานมาจากการที่ฝนตกช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่สิ้นสุดเวลาทำงานค่ะส่วนฝนราชการค่ะก็จะเชื่อมโยงกับเวลาการทำงานของข้าราชการที่มักจะเลิกงานในราวๆช่วง 4:00 น. ถึง 4:30 น. นั่นเองค่ะชื่อเหล่านี้นะคะมันสะท้อนถึงบริบทของสังคมและวิถีชีวิตของคนเมืองที่ต้องเผชิญกับความเร่งรีบในช่วงเย็นฝนเลิกงานไม่ได้เป็นเพียงแค่ปรากฏการณ์สภาพอากาศค่ะแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมเมืองที่สะท้อนผ่านมุกตลกนะคะที่ทำให้เราเห็นถึงภาพรถติดหรือภาพน้ำท่วมพร้อมแคปชั่นว่าฝนเลิกงานมาแล้วนั่นเองค่ะและความท้าทายจากฝนนี้นะคะก็ส่งผลต่อสุขภาพจิตของบางคนด้วยนะคะเพราะว่ามันเกิดความเครียดจากการเดินทางที่ล่าช้าซึ่งทำให้การเข้าใจและการรับมือฝนเลิกงานเป็นเรื่องสำคัญค่ะฝนเลิกงานเองเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่ามันสามารถอธิบายได้ทางวิทยาศาสตร์ค่ะฝนในช่วงเย็นเกิดจากกระบวนการทางอุตุนิยมวิทยาที่ซับซ้อนค่ะแต่สามารถอธิบายได้ด้วยหลักการพื้นฐานจากข้อมูลของ IPCC ค่ะ Intergovernmental Panel on Climate Change ระบุว่าในช่วงฤดูฝนอากาศของประเทศไทยมีความชื้นสูงจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และไอน้ำจากแหล่งน้ำค่ะเช่นอ่าวไทยและมหาสมุทรอินเดียตลอดช่วงเช้าถึงบ่ายแสงแดดทำให้พื้นผิวและอากาศร้อนขึ้นค่ะอากาศร้อนพาไอน้ำลอยตัวขึ้นในชั้นบรรยากาศผ่านกระบวนการพาความร้อนซึ่งนำไปสู่การก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสค่ะเป็นเมฆฝนขนาดใหญ่ที่กักเก็บน้ำปริมาณมากค่ะและเมื่อถึงช่วงเย็นนะคะอุณหภูมิในบรรยากาศลดลงทำให้เมฆเหล่านี้ค่ะปล่อยน้ำเป็นฝนหนักและด้วยความเมืองใหญ่ของกรุงเทพนะคะปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมืองนะคะหรือว่าเออร์บานฮีทไอแลนด์เสริมเข้ามาทำให้กระบวนการนี้เกิดขึ้นเร็วยิ่งขึ้นค่ะโดยความร้อนจากเมืองจะกระตุ้นพาความร้อนและการก่อตัวของเมฆฝนแหล่งข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ระบุว่าฝนในช่วงเย็นมักจะเป็นฝนจากพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งจะมีลักษณะเป็นการตกหนักในระยะเวลาสั้นๆค่ะและมักจะเกิดในเมืองใหญ่ที่มีความร้อนสะสมสูงนอกจากนี้ค่ะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจทำให้รูปแบบฝนเปลี่ยนไปค่ะโดยฝนอาจจะตกหนักและไม่สม่ำเสมอมากขึ้นในอนาคตด้วยค่ะและนี่ค่ะก็เป็นสาเหตุนะคะว่าทำไมฝนราชการหรือว่าฝนที่ตกในช่วงเย็นเนี่ยนะคะถึงมักจะตกทั่วบริเวณในเขตกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งก็แตกต่างจากฝนธรรมชาติในวัฏจักรของน้ำนะคะนั่นเป็นเพราะผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อนหรือว่าโดมความร้อนค่ะที่คอยเร่งให้ฝนมีโอกาสตกตั้งแต่ช่วงบ่ายไปจนถึงค่ำและมักจะตกหนักในช่วงเย็นของวันซึ่งนั่นก็ตรงกับเวลาเลิกงานพอดีนั่นเองค่ะซึ่งเรื่องของฝนตกนะคะก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่ใครก็ห้ามไม่ได้นะคะดังนั้นเราอาจจะต้องสังเกตเมฆดูพยากรณ์อากาศและเตรียมตัวให้พร้อมหากฝนตกน่าจะเป็นหนทางที่พวกเรานะคะพอที่จะรับมือกับธรรมชาติได้บ้างค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันค่ะในช่วงของคิดสาระดีค่ะ
8: คิดสาระดี

0: ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
1: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม
3: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์อาหารสมองของทุกเจน
4: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก
5: ยังคงอยู่ด้วยกันในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กในวันนี้นะคะขอมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะคะของกรมกิจการเด็กกันหน่อยค่ะกรมกิจการเด็กและเยาวชนค่ะได้มีคณะผู้แทนจากประเทศไทยค่ะติดตามสภาพความเป็นอยู่ของบุตรบุญธรรมไทยในครอบครัวบุญธรรมชาวเยอรมันค่ะต้องบอกว่ากรมกิจการเด็กและเยาวชนค่ะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบนะคะในเรื่องของบุตรบุญธรรมนะคะซึ่งก็ได้มีการไปติดตามแล้วก็ประชุมหารือนะคะด้านการติดตามและประเมินผลการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศนะคะซึ่งจัดขึ้นไปเมื่อปลายเดือนเมษายนค่ะ 23-28 เมษายนที่ผ่านมาค่ะที่เยอรมนีค่ะโดยที่ทางด้านของนางอภิญญาชมพูมาศค่ะอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนนำคณะผู้แทนประกอบด้วยนางเทพวรรณพรนวลัยค่ะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมค่ะแล้วก็มีในส่วนของผู้แทนนะคะอีกหลากหลายท่านนะคะที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ค่ะเพื่อเข้าร่วมการประชุมหารือด้านการติดตามและประเมินผลการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศค่ะร่วมกับองค์กร PCB นะคะParents Child Bridge ค่ะและสำนักงานการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมแห่งรัฐบาเดนเวอร์เทมเบรกนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐบาลที่กำกับดูแลองค์กร Parents Child Bridge นั่นเองค่ะประเด็นหารือนะคะเกี่ยวกับงานบริการหลังการจดทะเบียนบุตรบุญธรรมค่ะก็อย่างเช่นการทำบัตรประชาชนใบแรกการต่ออายุบัตรการขึ้นทะเบียนและการเข้ารับการตรวจเลือกทหารตามกฎหมายไทยการติดตามครอบครัวดั้งเดิมของเด็กนะคะซึ่งกรมกิจการเด็กและเยาวชนโดยศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคค่ะโดยจะได้นำปัญหาเหล่านี้นะคะมาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ประเทศไทยต่อไปค่ะแล้วก็แจ้งผลการหารือกลับไปที่หน่วยงานรัฐบาลและองค์กร PCB ของเยอรมนีต่อไปค่ะนอกจากนี้นะคะผู้แทนสำนักงบประมาณค่ะก็ได้มีข้อเสนอเกี่ยวกับการบริหารและจัดลำดับความสำคัญของงบประมาณด้านบุตรบุญธรรมหลังจากที่ได้รับฟังสถานการณ์ค่ะในส่วนของผู้ตรวจสอบภายในได้หารือในเรื่องการช่วยเหลือคนไทยและหญิงไทยที่ประสบปัญหาในเยอรมนีกับทางด้านของกงสุลใหญ่ด้วยค่ะโดยคณะผู้แทนค่ะก็ได้มีการเข้าร่วมประชุมครอบครัวบุตรบุญธรรมประจำปีนะคะที่เมืองอูมค่ะแล้วก็ติดตามสภาพความเป็นอยู่ของบุตรบุญธรรมในครอบครัวบุตรบุญธรรมชาวเยอรมันจำนวน3รายด้วยกันค่ะก่อนที่จะมีการเดินทางกลับประเทศไทยนั่นเองค่ะ ดยก่อนเดินทางกลับค่ะอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนพร้อมคณะนะคะก็ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับกงสุลใหญ่ณ นครแฟรงก์เฟิร์ตค่ะและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการบริการหลังการจดทะเบียนบุตรบุญธรรมและด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศไทยและเยอรมนีด้วยนั่นเองค่ะโดยการหารือในครั้งนี้นะคะก็ยึดถือประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญค่ะเพื่อร่วมการวางแผนวางแนวทางปฏิบัติให้บรรลุสำเร็จผลค่ะและให้เด็กได้รับสิทธิตามกฎหมายไทยและก็เยอรมนีนะคะสามารถใช้ชีวิตในครอบครัวบุญธรรมได้อย่างดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของ1ภารกิจค่ะของกรมกิจการเด็กและเยาวชนค่ะในด้านของบุตรบุญธรรมนะคะที่มีการดำเนินการด้านบุตรบุญธรรมซึ่งก็มีการดำเนินการในระหว่างประเทศก็ต้องมีการหารือถึงสภาพความเป็นอยู่แล้วก็ปัญหาต่างๆอุปสรรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยนั่นเองค่ะในส่วนของประเทศไทยค่ะตอนนี้นะคะก็ได้มีการเปิดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติในระดับภูมิภาคกันแล้วนะคะภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะมาร่วมกันระดมสมองวิเคราะห์สถานการณ์ขับเคลื่อนกลไกพัฒนาเด็กและเยาวชนทั่วภูมิภาคค่ะเมื่อวันพุธที่29เมษายนค่ะนางอภิญญาชมพูมาศอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการงานสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569ระดับภาคค่ะภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะโดยผู้เข้าร่วมประชุมนะคะก็จะมีผู้บริหารกรมกิจการเด็กและเยาวชนหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชนในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดคณะอนุกรรมการการจัดสมัชชาเด็กและเยาวชนค่ะผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชนผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะได้มาเข้าร่วมการประชุมสมัชชาเด็กและเยาวชนแห่งชาติระดับภาคนะคะภาคกลางและภาคตะวันออกที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งการประชุมในครั้งนี้ค่ะก็จะมีการจัดขึ้นเพื่อที่จะให้ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชนได้ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ทบทวนกลไกและกระบวนการทำงานพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการทำงานนะคะรวมถึงทัศนคติในการพัฒนาเด็กและเยาวชนรวมถึงพิจารณาประเด็นสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชนที่สำคัญของภูมิภาคค่ะเพื่อที่จะนำมานำเสนอเป็นหัวข้อหลักในการจัดงานสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับชาติในช่วงเดือนสิงหาคมต่อไปนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจนะคะในด้านของการพัฒนาเด็กนะคะกับสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติค่ะแล้วมาทิ้งท้ายด้วยทางด้านของกรมควบคุมโรคค่ะเตือนภัยนิโคตินถุงอันตรายกว่าที่คิดค่ะต้องบอกค่ะว่าตอนนี้นะคะมีโฆษณานะคะในเรื่องของนิโคตินถุงที่ระบุว่าเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าบุหรี่เนี่ยนะคะทางด้านของกรมควบคุมโรคค่ะโดยนายแพทย์อเนกมุ่งอ้อมกลางค่ะรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะเปิดเผยว่าต้องบอกเลยค่ะว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นิโคตินถุงนะคะมีการนำเสนอว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่อันตรายกรมควบคุมโรคขอชี้แจงว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีระดับนิโคตินนะคะที่อยู่ในระดับสูงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้อย่างรวดเร็วผ่านเยื่อบุช่องปากส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบประสาทและสมองค่ะเพราะว่านิโคตินจะเข้าไปกระตุ้นสมองทันทีทำให้เกิดการเสพติดได้ง่ายและรวดเร็วโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนที่สมองยังพัฒนาไม่สมบูรณ์นะคะสารนี้จะเข้าไปขัดขวางพัฒนาการด้านความจำการเรียนรู้และการควบคุมอารมณ์ค่ะนอกจากนี้ค่ะยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจโรคหลอดเลือดและปัญหาสุขภาพช่องปากอย่างรุนแรงด้วยค่ะทางด้านของกรมควบคุมโรคเองนะคะยังเสริมในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายค่ะผลิตภัณฑ์นิโคตินถุงถือเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบนะคะซึ่งมีข้อกำหนดในการควบคุมอย่างเคร่งครัดคือห้ามจำหน่ายให้แก่บุคคลที่อายุต่ำกว่า20ปีห้ามจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์โดยเด็ดขาดห้ามโฆษณาประชาสัมพันธ์และทำการตลาดในทุกรูปแบบรวมถึงการตั้งโชว์แสดงนิโคตินถุงณจุดขายห้ามท ทำการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายลดแลกแจกแถมด้วยนั่นเองค่ะดังนั้นแล้วนะคะกรมควบคุมโรคย้ำเลยนะคะสำหรับผู้ขายเนี่ยก็ระมัดระวังเลยค่ะเพราะว่าถ้าหากฝ่าฝืนข้อบังคับดังกล่าวเนี่ยก็จะมีโทษตามกฎหมายและถูกดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดนะคะส่วนประชาชนค่ะถ้าหากเราพบเห็นการลักลอบโฆษณาหรือจำหน่ายนิโคตินถุงผ่านช่องทางออนไลน์แจ้งเบาะแสได้เลยค่ะที่02-590-3852ค่ะ02-590-3852นะคะจากสำหรับใครนะคะที่หากว่าใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแล้วต้องการเลิกก็สามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้านได้เลยนะคะหรือสายด่วนเลิกบุหรี่1600อันนี้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกชนิดมีนิโคตินที่เป็นอันตรายเสพติดง่ายและส่งผลกระทบถึงชีวิตด้วยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่กรมควบคุมโรคนำมาฝากกันนะคะต้องมาบอกเลยว่ามันอันตรายค่ะคือนอกเหนือจากการเป็นบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าปกติแล้วตอนนี้กลายเป็นว่ามีเป็นนิโคตินเป็นแบบถุงนะคะที่จะเอามาโฆษณากันเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่า1เลยคืออันตรายกว่าที่คิดและ2เลยก็คือห้ามมันไม่สามารถที่จะนำมาโฆษณาขายผ่านระบบออนไลน์ได้นะคะมีความผิดทางกฎหมายนั่นเองค่ะดังนั้นแล้วนะคะถ้าหากใครเห็นเราสามารถแจ้งได้นะคะ02-590-3852ส่วนใครนะคะที่หลงไปใช้แล้วแล้วอยากจะเลิกนะคะก็ขอรับคำปรึกษาได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้านได้เลยหรือสายด่วนเลิกบุหรี่1600ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่หยิบนำมาฝากกันนะคะในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กในวันนี้ค่ะสำหรับช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ

0: ระดับประเทศระดับท้องถิ่นเลือกกี่ทีก็มีแต่หน้าเดิม
1: ๆคือบ่นเรื่องการเมืองว่างั้น
0: จริงไหมล่ะไม่ไปมีส่วนร่วมน่าจะดีที่สุด
1: คิดผิดคิดใหม่นะถ้าอยากเห็นประเทศชาติพัฒนาอย่างยั่งยืนเราทุกคนนี่แหละต้องมีส่วนร่วมเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฉะนั้นแล้วอย่ามัวแต่บ่นคนมีสิทธิ์ทุกคนต้องออกไปเลือกตั้งจับไว
2: ้ประเทศไทยรณรงค์เรื่องการไม่สูบบุหรี่มาตั้งแต่ปี2529โน่นแน่กี่ทศวรรษมาแล้วเนี่ยที่คนสูบทำลายทั้งปอดของตัวเองและปอดของคนข้างเคียง
3: เราต้องร่วมด้วยช่วยกันทุกฝ่ายไม่งั้นสุขภาพคนไทยพังแน่ๆ
2: ใช่ทั้งหน่วยงานทั้งบุคคลทุกคนทุกแห่งต้องสร้างสังคมปลอดบุหรี่เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
3: ดีเลยแบบนี้เลิกสูบลดเสี่ยงคุณทำได
4: ้นี่คือสิ่งที่หลายๆคนมักจะขอ
5: ถุงด้วย
6: ใส่ถุงให้หน่อยค่ะ
7: ขอถุงซ้อนอีกใบหนึ่งค่ะกลัวถุงขาด
4: เลิกเถอะครับเลิกขอเลิกรับถุงพลาสติกก่อนชีวิตจะเสพติดถุงพลาสติกไปมากกว่านี้มาช่วยกัน
5: ไม่ต้องใส่ถุงพลาสติกนะ
6: ถุงพลาสติกไม่ต้องน้องมีถุงผ้าใส่รวมกันมาเลยค่ะ
4: ขอบคุณที่ปฏิเสธถุงพลาสติกคนไทยยุคใหม่งดรับลดใช้ถุงพลาสติกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น
9: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิว
10: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวค่ะขอเชิญชวนน้องๆในระดับประถมศึกษาค่ะเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อปลอดใสใจสะอาดอากาศไร้ควันเนื่องในกิจกรรมสิริราชรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี2569ค่ะทางด้านของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลขอเชิญชวนนะคะน้องๆในระดับประถมศึกษาเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อปลอดใสใจสะอาดอากาศไร้ควันเพื่อกระตุ้นและสร้างทัศนคติเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกเพื่อให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการรณรงค์สังคมสู่การเป็นสังคมปลอดบุหรี่ค่ะโดยคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขันค่ะจะเป็นน้องๆในระดับประถมศึกษาค่ะโดยแบ่งเป็นประถมศึกษาตอนต้นและประถมศึกษาตอนปลายนะคะผู้เข้าร่วมประกวดสามารถใช้เทคนิคสร้างสรรค์ผลงานแบบใดก็ได้ค่ะให้ระบุชื่อเจ้าของผลงานระดับชั้นพร้อมชื่อผลงานไว้ที่ด้านหลังผลงานค่ะโดยผลงานนะคะจะต้องสื่อถึงความหมายของหัวข้อที่กำหนดค่ะคือปลอดใสใจสะอาดอากาศไร้ควันค่ะผลงานเป็นผลงานที่ทำขึ้นมาใหม่นะคะไม่ลอกเลียนแบบและไม่เคยเผยแพร่สู่สาธารณะหรือรับรางวัลใดๆมาก่อนค่ะผู้สมัครสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวนชิ้นนะคะโดยทุกผลงานที่เข้าร่วมประกวดนะคะถือเป็นลิขสิทธิ์ของงานสร้างเสริมสุขภาพศิริราชคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะคนที่สนใจนะคะสามารถกรอกใบสมัครค่ะแล้วก็แนบรูปผลงานนะคะผ่านทาง Google Form ได้นะคะและส่งผลงานตัวจริงค่ะไปที่งานสร้างเสริมสุขภาพคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลอาคารหอกีฬาสัมพันธ์ชั้น13เลขที่2ถนนวังหลังแขวงศิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพ10700ค่ะผลงานจากหน้าซองว่าประกวดภาพวาดวันงดสูบบุหรี่โลก2569ค่ะส่งผลงานภายในวันที่10พฤษภาคม2569นี้นะคะและจะประกาศผลงานค่ะในวันที่22พฤษภาคม2569ผ่าน Facebook Fanpage งานสร้างเสริมสุขภาพศิริราชค่ะและผู้ที่ได้รับรางวัลนะคะต้องมารับรางวัลในงานศิริราชรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกในวันที่28พฤษภาคม2569ที่อาคารศาลาศิริราช100ปีโรงพยาบาลศิริราชค่ะโดยรูปแบบของผลงานค่ะจะส่งผลงานเป็นกระดาษ100ปอนด์ขนาด A3 เป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้นะคะโดยระบุชื่อเจ้าของผลงานระดับชั้นและชื่อผลงานด้านหลังภาพค่ะใครสนใจนะคะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่ งานสร้างเสริมสุขภาพศิริราชค่ะ023198802 023198802ค่ะหรือ Facebook Fanpage งานสร้างเสริมสุขภาพศิริราชค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งการประกวดที่น่าสนใจนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบการวาดภาพระบายสีค่ะในหัวข้อปลอดใสใจสะอาดอากาศไร้ควันค่ะและมาติดตามข่าวสารกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจได้ในช่วงข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกานิวค่ะ
9: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิว
5: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
11: News. อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
5: การพาดหัวหลวงให้คลิกได้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
11: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
5: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะๆ
11: เรื่องเฟกๆที่เรารู้เท่าทัน
5: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
12: ถ้าคุณชอบใช้โซเชียลมีเดียและไม่อยากถูกหลอกถูกโกงในโลกออนไลน์ท่องคาถาไว้อย่าและอย่าเชื่ออย่าไว้ใจง่ายๆให้ตรวจสอบข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก่อนอย่าโลภอย่าเห็นแก่สินค้าราคาถูกหรือการชวนลงทุนที่ให้ผลกำไรมากและอย่าละเลยข้อมูลข่าวสารจะได้รู้เท่าทันมิจฉาชีพเพื่อป้องกันไม่ให้เราถูกหลอกในโลกออนไลน์
9: เช็คข่าวก่อนแชร
10: ์มาร่วมการตรวจสอบข่าวสารที่แชร์กันไปค่ะในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะมาร่วมการตรวจสอบข่าวสารนะคะว่าข่าวสารที่ส่งต่อกันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมมาร่วมการตรวจสอบกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมค่ะล่าสุดค่ะมีการแชร์กันถึงวิธีการปฐมพยาบาลนะคะเนื่องจากแมลงกัดต่อยค่ะเมื่อมีแมลงกัดต่อยบอกให้เอามะนาวผสมผงชูรสค่ะราดบริเวณที่ถูกกัดต่อยเพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้นเรื่องนี้จริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่คะตรวจสอบกับทางด้านของสถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขพบว่าผื่นอักเสบจากแมลงกัดต่อยค่ะมันเป็นการเกิดการอักเสบของผิวหนังภายหลังจากที่เราสัมผัสสารจากแมลงค่ะก็คืออาจจะเป็นน้ำลายหรือเป็นพิษของแมลงนะคะส่งผลทำให้เกิดอาการผื่นแดงบวมคันและปวดหลักการรักษาก็คือต้องลดการอักเสบและอาการคัน
13: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
14: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
15: นายกอบต.คลองเคียนจังหวัดพังงาพาทัวร์ในทะเลอ่าวพังงาแหล่งท่องเที่ยวสุดอเมซิ่งที่ท่าเรือบ้านคลองเคียนตำบลคลองเคียนอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงานายอุทิศมัชชาเวศนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียนนำคณะลงเรือไปเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวทะเลอ่าวพังงาในพื้นที่คลองเคียนซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมานานแล้วและจุดท่องเที่ยวที่กำลังเป็นกระแสสนใจเพื่อสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวได้รู้จักมากยิ่งขึ้นจะได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชาวบ้านในชุมชนสำหรับแหล่งท่องเที่ยวในตำบลคลองเคียนมีจำนวนหลายจุดด้วยกันประกอบด้วยจุดชมวิวเสม็ดนางชีและเกาะห้องที่มีชื่อเสียงโด่งดังมีนักท่องเที่ยวมาเยือนแต่ละวันเป็นจำนวนมากทั้งชมวิวและมาพักผ่อนที่เสม็ดนางชีส่วนนักท่องเที่ยวเดย์ทริปนิยมมาพายเรือเล่นที่เกาะห้องและยังมีเกาะละวะใหญ่อีกจุดท่องเที่ยวที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันนอกจากนั้นยังมีถ้ำนกกระเรียนภายในมีหินรูปร่างแปลกคล้ายหัวนกกระเรียนถ้ำโกงกางถ้ำค้างคาวและถ้ำไอศกรีมและยังมีอีกหนึ่งจุดที่เป็นไฮไลท์เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่เขาพระอาจเท่าจะมีภาพเขียนสีโบราณอยู่บนหน้าผาด้านทิศตะวันตกของภูเขาอยู่ทั้ง4จุดบางภาพเป็นภาพสัตว์เช่นปลากุ้งบางภาพก็มีขนาดใหญ่มากมองดูคล้ายกับภาษาโบราณหรืออาจจะเป็นสัญลักษณ์อะไรก็ได้และบางภาพก็เริ่มเลือนลางหายไปตามกาลเวลาขณะที่เชิงเขานั้นคือสุสานหอยที่มีซากเปลือกหอยทับถมกันเป็นชั้นๆนับล้านตัวสำหรับการมาท่องเที่ยวในทะเลอ่าวพังงาในคลองเคียนนั้นสามารถติดต่อเรือนำเที่ยวของชาวบ้านได้ที่ท่าเทียบเรือบ้านคลองเคียนและท่าเรือชุมชนบ้านหินร่ม
16: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
14: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
16: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
17: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
18: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
19: English please press 1
20: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
21: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
22: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
23: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
22: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
16: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: ับสมัครประกวดนายแบบพี่ทินคะพี่ทินลองยืนขึ้นให้ดูหน่อยสิคะ
1: ทำไมครับ
0: หน้านิดเดียวค่ะพี่ทินยกแขนขึ้นด้วยค่ะ
1: ยกแขน
0: เบ่งกล้ามด้วย
1: เบ่งกะนี่น้องหนูจะให้พี่ทำอะไรให้ยืนขึ้นแล้วยกแขนเบ่งกล้ามทำไมครับ
0: หนูจะดูว่าพี่ทินรูปร่างดีหรือเปล่านะสิคะเพราะว่าจะชวนไปประกวดในแบบปี2010เนี่ยค่ะเงินรางวัลเป็นล้านแล้วก็มีบ้านด้วยนะคะพี่ทิน
1: ประกวดนายแบบไม่มีทางน้องหนูครับพี่ไม่มีวันไปประกวดเด็ดขาด
0: ต่อให้น้ำท่วมหลังเป็ดก็ไม่ยอมใช่ไหมคะ
1: ไม่ยอมก็ไม่ยอมสิแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับน้ำท่วมหลังเป็ดอ่ะ
0: อุตส่าห์คุยนักคุยหนาว่าเดี๋ยวนี้ตัวเองเก่งเรื่องภาษาไทยแล้วก็สำนวนไทยแล้วไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูจะอธิบายให้ฟังสำนวนน้ำท่วมหลังเป็ดเป็นสำนวนไทยค่ะหมายถึงไม่มีทางเป็นไปได้ไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็ไม่มีวันเกิดขึ้นได้เหมือนกับที่พี่ทินไม่ยอมไปประกวดนายแบบนี้ล่ะค่ะต่อให้หนูชักชวนยังไงพี่ทินก็คงจะไม่ยอมเด็ดขาด
1: อ้าวแล้วทำไมเขาจึงเปรียบเทียบว่าสิ่งที่ไม่มีทางเป็นไปได้หรือสิ่งที่ไม่มีทางเกิดขึ้นว่าน้ำท่วมหลังเป็ดล่ะจ๊ะ
0: ก็เป็ดเป็นสัตว์ที่มีตีนแบนระหว่างนิ้วมีพังผืดติดกันทำให้ว่ายน้ำได้ดีค่ะเป็ดจะปักหัวลงในน้ำเพื่อหาอาหารในน้ำที่ตื้นๆแต่ว่าตัวเป็ดจะไม่จมลงไปเพราะว่าขนเป็ดมันไม่เปียกน้ำจึงพูดได้ว่าน้ำไม่มีโอกาสท่วมหลังเป็ดเลยนำมาใช้เป็นสำนวนว่าน้ำท่วมหลังเป็ดยังไงล่ะคะอย่างเช่นจะให้ฉันไปปีนหน้าผาเท่ากับตึก10ชั้นนั่นหรอไว้น้ำท่วมหลังเป็ดซะก่อนเถอะ
1: น้ำท่วมหลังเป็ดหมายความว่าไม่มีวันเป็นไปได้ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ไม่มีวันเกิดขึ้นใช่ไหมน้องหนูมาชวนพี่ไปประกวดนายแบบก็รู้อยู่แล้วว่าพี่ไม่ชอบทำให้คนอื่นผิดหวังไม่ชอบทำให้คนอื่นเสียใจถ้าพี่ไปประกวดพี่ก็ต้องได้ถ้าพี่ได้คนอื่นก็ต้องผิดหวังเสียใจแย่ละสิทำยังไงอะ
0: เรื่องหลงตัวเองนี่ไม่มีใครเกินพี่ทินจริงๆหนูไปชวนคนอื่นเขาประกวดดีกว่าค่ะ
1: เอ้าก็ถูกแล้วไงตำแหน่งหลงตัวเองไงงานต่อดีกว่า
2: ภาษาไทยต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
3: ขึ้นโลโก้ช่อง9 MCOT HD ขึ้นข้อความได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขึ้นโลโก้บริษัทคิดซอนพลัสจำกัดกล้าฝึกเคลื่อนไหวไปตามท่ามกลางตึกสูงระฟ้าตรงกลางมีจอ LED ด้านในปรากฏภาพผู้เข้าแข่งขันและคอมเมนเตอร์ในรายการขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบซีซั่น2ในสตูดิโอบอยวิก้มหัวสวัสดี
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: ต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2วันนี้กับผมปัญจสดาครับ
6: และพี่วิครับผม
5: ค่ะใช่ค่ะพี่บอย
4: ครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงรอบที่4กันแล้วฮะ
5: ใช่ค่ะเพราะว่าแต่ละรอบเนี่ยเรียกได้ว่าเราก็เอาใจช่วยนั้นลุ้นกันสุดๆเลยใช่ไหมคะพี่บอย
4: เด
5: ี๋
4: ยวที่ผมบอกไปแล้วนะฮะสัปดาห์นี้เราจะทำการคัดเลือกนะครับจาก3เหล
5: ือ
4: เพียงแค่2คนเท่านั้นครับผมครับก่อนที่เราจะไปดูโชว์นะครับเราจะไปดูกติกาในรอบนี้กันก่อนครับ
3: กราฟิกกติกาการแข่งขัน
7: ในรอบมีเดียควิซโชว์นี้ผู้แข่งขันจะต้องโชว์การแสดงที่ว้าวขึ้นโดยมีเวลาสร้างสรรค์โชว์คนละ2นาทีพร้อมตอบคำถามจากโจทย์ที่รายการกำหนดภายในเวลา1นาทีผู้แข่งขันที่ทำคะแนนได้สูงสุด2คนจะได้ผ่านเข้าสู่รอบถัดไป
3: ขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบซีซั่น2
4: เอาละครับและนั่นคือกติกาของเราในรอบนี้นะครับปกติเราให้มีเวลาโชว์ประมาณ1นาทีต่อคนใช่ไหมแต่รอบนี้ฮะคนละ2นาทีด้วยกันครับผมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ฮะใครจะเรียกคะแนนจากคณะกรรมการของเราได้มากน้อยขนาดไหนกรรมการของเราอยู่กับเราแล้วนะครับทั้ง3ท่านนะครับน้องทันครับ
3: น้องทันสวัสดี
4: พี่ต้องเหน่งครับ
3: พี่ต้องเหน่งสวัสดี
4: และพี่อู๋จากพกสวัสดี3ท่านนี้นะครับสวัสดีครับผม
5: ค่ะและผู้เข้าแข่งขันทั้ง3ท่านของเราก็พร้อมแล้วนะคะและนี่คือโชว์หน้าผู้เข้าแข่งขันที่เข้ารอบทั้ง3ท่านค่ะเราไปทำความรู้จักกับพวกเขาอีกรอบค่ะพี่บอยค่ะ
4: เชิญครับ
8: สวัสดีครับผมลาล่าครับ
9: สวัสดีครับผมยูโรครับ
10: สวัสดีครับผมบัดดี้ครับ
4: เอาละครับผมและนี่คือทั้ง3ท่านในรอบนี้ด้วยกันนะครับแอบย้ำอีกรอบนึงนะฮะ ในรอบนี้มีความพิเศษสุดๆคือจะต้องทำโชว์ออกมาเนี่ยให้ทั้งคุณผู้ชมทั้งกรรมการต้องรู้สึกว้าวมากที่สุดนะครับถ้าพร้อมนะครับไปพบกันได้ในช่วงของ Media Quiz Show และนี่คือโชว์ของลาล่าครับ
3: ขึ้นตัวหนังสือภาษาอังกฤษ Media Quiz Show
7: B01 ลาล่าพรพิทักษ์มโนจิต
11: ขอเสียงผู้คนในห้องส่งเลยครับวันนี้พบ

0: กับควายไปอยู่ด้วยกันที่ทุ่งนาจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็วันนี้ผมมากับเมาแกนคู่ใจนะครับเดี๋ยวลองเป่าให้ฟังอุ้ยได้ยินไหมนี
1: ่
0: ได้ยินนะครับโอเคขอเสียงอีกทีครับผมกำลังใจใหม่มาครับผมเพลงนี้ชื่อเพลงพี่มันลุกทุ่งครับ

0: นี่คือโชว์ของลาล่านะครับก็ AI ไม่ได้มาเข้ามาควบคุมมนุษย์นะครับ AI จะเข้ามาทำงานกับมนุษย์อย่างลงตัวอย่างสร้างสรรค์นะครับขอให้ทุกคนใช้สื่อและ AI อย่างสร้างสรรค์นะครับสำหรับวันนี้ลาล่านะครับก็ขอนำโชว์นี้จากไปก่อนนะครับ
1: ขอบคุณครับผมสุดยอดมากเลยฮะเพื่อให้เห็นภาพสมจริงเดี๋ยวบิบิยืนตรงนี้ก่อนนะยืนตรงนี้ก่อนนะโอเคผมดูซิมันจะเหมือนภาพใน AI มั้ยผู้ชายเหมือนถือกีตาร์นะมาพร้อมกับแฟนสาวชุดน้ำตาลนะส่วนผมยืนข้างๆนี่เหมือนกันเลยนะนะฮะ
0: แฝดใช่ไหม
1: เลยแฝดเลยผมยอมเป็นภาพแบบนี้แล้วเล่นตัวเองไปแล้วไปดูกรรมการหน่อยดีกว่าไหม
2: ค่ะ
1: กรรมการแอบขำอ่ะน้องทันเลยดีกว่าครับผม
3: เป็น2นาทีที่รู้สึกว่าเราได้เห็นความหลากหลายวาไรตี้แล้วก็ความคึกคักในตัวพี่ลาล่ามากขึ้นคือรู้สึกว่าเป็นโชว์ที่สนุกมากค่ะวันนี้คือรู้สึกว่าชอบทั้งบทเพลงทั้งการเอาเรื่องราวมาประติดประต่อแล้วก็ด้วยเวลาเหลือพี่ลาล่าก็ไม่ได้ทิ้งเวลาภายใน2นาทีเลยก็คือช่วงท้ายได้มีการให้ข้อมูลให้ความรู้ให้เก็ดเล็กเก็ดน้อยสำหรับผู้ที่ชมก็เป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วก็ได้เห็นถึงอีกเรียกว่าอีกเลเวลของการแสดงโชว์ของพี่ลาล่าที่วันนี้ประทับใจมากๆเลยค่ะ
4: พี่ลาล่าเป็นศิลปินที่ครบเครื่องครบรถจริงๆแล้วก็มีการนำเขาเรียกว่ากราฟิกมาใช้เพื่อให้เห็นบรรยากาศชัดเจนมากขึ้นแล้วอัพเวลตัวเองขึ้นมานะคะเปลี่ยนบีทคือเปลี่ยนจังหวะจากที่เนิบๆมาตลอดอันนี้คือเป็นโหจังหวะคึกคักในเรื่องการแต่งเพลงการประพันธ์เพลงของพี่ลาล่าเนี่ยเราไม่มีข้อกังขาใดๆทั้งสิ้นอยู่แล้วนะคะเพราะว่าแต่งได้เก่งมากแล้วก็ถ่ายทอดออกมาได้ดีมากๆนี่คือความศิลปินที่มีอยู่เต็มที่นะคะ
1: แล้วพี่อูครับพอกอเป็นไงฮะ
5: อันนี้ก็มีพลัสขึ้นมาอีกก็คือมีเมาส์ออแกนมีการร้องเพลงที่มีเรื่องราวถ่ายทอดเรื่องราวทำให้เราแบบฟังไปแล้วก็ค่อยๆเคลิ้มก็อันนี้ก็คือจะเป็นลาล่าเดอะมิวสิคัลได้เหมือนกันนะคะก็คือถ่ายทอดเรื่องราวให้เราฟังก็วันนี้ก็โชว์สุดยอดจริงค่ะ
1: ครับผมขอบคุณพี่อูด้วยนะครับ
0: ในพ็อปในภาพเนี่ยเราจะเห็นว่า AI กับควายทำงานร่วมกันผมก็จะสื่อให้ถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความทันสมัยความเก่าอะไรเงี้ยมันสามารถประยุกต์มาทำงานด้วยกันได้ครับ
1: เอาละครับและโชว์ถัดไปเป็นของหนุ่มอีสานคนนี้ครับกับหนุ่มบัดดี้ครับ
6: B04 บัดดี้วานิชใจปิติ

0: เพลงนี้อาจจะฉีกนิดหน่อยนะครับผมได้เขียนเพลงแรปขึ้นมานะครับ
1: หมดเวลาครับผมครับพี่อู๋ครับโชว์ผู้ชายสายร็อกคนนี้เป็นยังไงบ้างฮะ
2: นึกว่าพี่ปูมาเอง
1: ใช่ไหมฮะ
2: นะคะตรงนี้ก็โอเคเลยเยี่ยมเลยนะคะก็อยากให้น้องเนี่ยดูศึกษาเพิ่มเติมในการ เขียนเพลงแรปเพื่อที่จะได้แบบมันทัชใจคนดูได้อีกทางนึงด้วยนะคะก็ให้น้องพัฒนาต่อไปค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะ
3: ประทับใจในโชว์ก็คือว่าในฐานะของคนพิการคนนึงเนาะคือเราไม่จำเป็นที่จะต้องพูดถึงแค่เรื่องของความพิการเพียงอย่างเดียวแต่เราสามารถพูดจากประสบการณ์ของเราในฐานะแบบลูกหลานอีสานหรือว่าคนที่มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตเรื่องนึงแล้วก็ถ่ายทอดมาได้โดยที่ไม่ได้ชูว่าเราจะต้องเป็นเรื่องของด้านสายตาหรือความพิการแค่เท่านั้นอะไรเงี้ยก็วันนี้รู้สึกประทับใจมากๆกับเรื่องราวแล้วก็ทำได้ดีมากๆค่ะบัดดี
4: ้ต้องบอกว่าบัดดี้มีแนวทางของตัวเองแล้วนะคะขอบคุณที่มาให้กำลังใจทุกๆคนผ่านบทเพลงนี้ท่อนแรปเนี่ยมันก็โดนใจแล้วแต่เวลาที่บัดดี้ร้องท่อนฮุกออกมาเนี่ยโอ้โหคนที่ตั้งใจทำงานเหนื่อยๆอยู่เนี่ยรู้สึกว่าโหโดนมากๆเลยนะคะเพราะว่ามั่นใจว่าเป็นความรู้สึกจริงที่ออกมาจากใจของบัดดี้นะคะการเรียบเรียงทุกอย่างนะคะตั้งแต่ต้นจนกระทั่งร้องมาแรปก่อนมาท่อนร้องจนกระทั่งตอนจบถือว่าวันนี้ทำได้ดีมากๆนะคะ
0: ผมเตรียมมาเป็นแค่เนื้อเพลงของน้ำปูพงศิษฐ์นะครับแต่พอสักพักไปคือในหัวผมอยากจะสื่อสารว่าความเป็นผมที่เข้ามาอยู่ในเมืองหลวงผมอยากสื่อสารผ่านแรปออกไปครับผม
1: เอาละฮะเราจะไปดูโชว์คนสุดท้ายของเราในวันนี้กับผู้ชายคนนี้ครับยูโรครับ
5: B02 ยูโรผู้วิทย์พอที่สุด
6: มีคนพิการหลายคนนะครับที่กำลังถูกเลือกปฏิบัตินะครับคนพิการบางคนถูกปฏิเสธการจ้างงานเพียงเพราะความพิการครับคนพิการอีกหลายคนเข้าไม่ถึงอินฟราสตรัคเจอร์หรือบริการขั้นพื้นฐานนะครับแล้วก็มีคนพิการอีกหลายคนครับที่ไม่สามารถเรียนในคณะที่ตัวเองอยากเรียนได้เพราะคณะไม่มีอะไรซัพพอร์ตครับผมอยากเชิญชวนคนพิการที่ถูกเลือกปฏิบัติออกมาต่อสู้ออกมาร้องสิทธิ์ให้กับตัวเองผมเลยมีบทเพลงนี้อยากมอบให้กับคนพิการทุกคนครับ

0: ออกมาต่อสู้ไปพร้อมๆกันครับขอบคุณครับ
1: หมดเวลาพอดีพอดีเลยครับพี่ต้องเหน่งครับ
2: คือเราไม่เคยเห็นยูโรร้องเพลงมาก่อนวันนี้เป็นวันแรกที่ไม่ใช่ร้องอย่างเดียวแต่เล่นกีตาร์ไปด้วยนะคะต้องบอกว่าชื่นชมตรงจุดนั้นแต่ขณะเดียวกันก็ขอให้ไปพัฒนานะคะในเรื่องของการร้องแล้วก็เล่นกีตาร์ด้วยนะคะแต่วันนี้ก็ทำได้ดีค่ะ
3: ยูโรเป็นเด็กที่มีคีย์เมสเสจที่ชัดเจนมาในทุกๆโชว์นะคะก็น้องมีความตั้งใจในการซ้อมเนาะในการร้องแล้วก็มีความสามารถพี่ก็ให้กำลังใจในการพัฒนาต่อไปนะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือหนึ่งในทักษะความสามารถที่น้องยูโรสามารถทำได้แล้วก็น่าจะมีการพัฒนาต่อยอดไปได้เรื่อยๆค่ะให้กำลังใจค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณ
1: พี่อู๋ด้วยนะครับ
4: คือรู้สึกเซอร์ไพรส์กับการแสดงโชว์ของยูโรค่ะแล้วก็เห็นถึงการพัฒนาหมายถึงว่าการปรับโชว์ของตัวเองให้มีทั้งเรื่องการพูดที่ตัวเองก็คีปไว้เป็นแบบเรียกว่าเป็นสิ่งที่เป็นจุดเด่นของเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เก็บคีย์แมสเซจต่างๆแล้วก็หาเนื้อหาเพลงหรือหาสิ่งที่มาประกอบให้โชว์2นาทีเนี่ยมันเข้ากันมันแบบว่ากลมกล่อมกันมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะชื่นชมในตรงนี้แล้วก็อยากเห็นการแสดงชุดต่อไปของยูโรที่ถูกพัฒนาแล้วก็ดียิ่งขึ้นค่ะ
5: คือผมไม่เคยเอากีตาร์เนี่ยมาดีดออกรายการเลยคืออาจจะเล่นบ้างเล่นอยู่บ้างแต่ว่าเป็นครั้งแรกครับที่แบบออกจากคอมฟอร์ตโซนที่แบบว่าเราลองหยิบกีตาร์ที่เราพอเล่นอ่ะเป็นมาดูซิมาประกอบกับสิ่งที่เราคิดว่าเนี่ยทำได้ดีอยู่แล้วคือการพูดนะครับลองมาประกอบกัน
1: คุณผู้ชมครับจบไปแล้วนะครับสำหรับโชว์เก็บคะแนนในรอบนี้ไม่รู้เลยฮะว่าใครตูนคะแนนได้มากน้อยขนาดไหนแต่ที่แน่ๆฮะโอ้แต่ละคนนี่เรียกว่าปล่อยของกันแบบเต็มๆเลยนะฮะ
6: ใช่ค่ะพี่บอยว้าวเดี๋ยวของว้าวจริงๆ
1: หลายช็อตด้วย
6: ใช
1: ่แต่ว่ายังมีอีกหนึ่งอุปสรรคครับนั่นคือเรื่องของการตอบคำถามเก็บคะแนนรอบนี้ให้ได้นะครับคุณลาล่าฟังคำถามนะครับบอกเลยคำถามนางงามนางงามฮะคำถามถามว่าถ้าคุณได้เป็นตัวแทนคนตาบอดในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของคนพิการคุณจะเผยแพร่เรื่องใดและอย่างไรมีเวลาให้1นาทีพร้อมนะครับ
7: พ
1: ร้อมแล้วเริ่มครับ
7: ก่อนอื่นเราต้องจำแนกก่อนนะครับว่าคนพิการเป็นคนพิการที่มีงานทำกับคนพิการที่ไม่มีงานทำนะครับคนพิการที่ไม่มีงานทำเนี่ยผมรู้สึกว่าเราจำเป็นที่จะต้องให้คนพิการเหล่านี้ได้เข้าถึงหลักประกันสุขภาพก่อนนะครับเพราะว่าสุขภาพดีทุกอย่างก็จะดีตามมาครับล่าสุดผมเห็นเพจของกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้นำเสนอความรู้เกี่ยวกับบัตรทองที่มีท .74 นะครับที่มีป้ายสัญลักษณ์เฉพาะของคนพิการ7ประเภทนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องเผยแพร่ก่อนนะครับแล้วก็สามารถทำได้ง่ายนะครับก็ผมก็สามารถไปให้ความรู้ในศูนย์ต่างๆนะครับศูนย์บริการคนพิการไม่ว่าจะเป็นศูนย์คนพิการหลักใหญ่ๆนะครับเริ่มจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็กรมพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับแล้วก็กรมเล็กกรมน้อยลงไป
1: โอ้สุดยอดครับไปฟังกันต่อกับคุณยูโรครับ
8: ครับถ้าสมมติผมไม่ได้เป็นตัวแทนนะครับอย่างแรกเลยก็คือสิทธิ์เรื่องของการศึกษาเนาะตรงเนี้ยก็จะประชาสัมพันธ์ไว้ที่อย่างแรกทุกคนต้องมีเนาะสื่อออนไลน์ Facebookหรือว่าในกลุ่มต่างๆครับว่าคนพิการเนี่ยมีสิทธิในการศึกษาเรื่องอะไรบ้างตั้งแต่ประถมจนจบมหาลัยตรงนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งหรือว่าเป็นการบอกต่อๆคนในชุมชนนะครับที่เขามีลูกหลานหรือว่าคนที่อยู่ในชุมชนที่เขาไม่รู้อ่ะก็ไปบอกเขาว่ามีสิทธิตรงนี้นะเรื่องของการศึกษาเรื่องการจ้างงานก็จะมีกลุ่มการจ้างงานอยู่ครับสำหรับนายจ้างเนี่ยแล้วก็ไปคอมเมนต์ให้ความรู้ได้ว่าการจ้างงานเนี่ยต้องเป็นยังไงของคนพิการเนาะสัดส่วนเท่าไหร่ร้อยต่อหนึ่งหรือว่าในกลุ่มของการหางานคนพิการก็มีครับตรงนี้ก็ไปเป็นการประชาสัมพันธ์ว่างานที่ไหนที่เขาเปิดรับคนพิการบ้างเรื่องของการเดินทางเนาะก็ตรงนี้ก็สำคัญผมก็จะแชร์ไปในกลุ่มของFacebook ครับปัจจุบันคือผมอยู่ทำงานอยู่เขตเนี่ยก็จะมีคนพิการมาติดต่อ
1: หมดเวลาครับลงสูสีสูสีอ่ะไปฟังคำตอบกันต่อนะครับกับบัดดี้ครับ
9: ถ้าผมได้มีโอกาสเป็นตัวแทนคนตาบอดนะครับผมจะนำเรื่องราวของสิทธิและสวัสดิการของการรักษาครับ มีหลากหลายคนตาบอดที่อยู่นอกพื้นที่นะครับไม่ได้อยู่ในตัวเมืองซึ่งเหล่านี้นะครับเขายังขาดโอกาสได้รับการรักษาหรือเขาอาจจะไม่รู้ในชุดข้อมูลถ้าผมเป็นตัวแทนผมจะลงไปเผยแพร่แล้วก็นำข้อมูลต่างๆเหล่านี้ที่เขาได้ถือสิทธิ์ครองตรงนี้สามารถรักษาให้สามารถทำให้เขาลดค่าใช้จ่ายในค่ารักษาได้อีกนะสองคือโอกาสทางการศึกษาครับผมจะนำเข้าไปชุมชนนะครับที่มีคนพิการอาศัยอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นและนำข่าวสารในเรื่องรับโอกาสทางการศึกษาเพราะว่าแน่นอนครับว่าโอกาสทางการศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญและสามารถต่อรองอะไรได้บางอย่างในเรื่องของการทำงานในอนาคตในความเท่าเทียมที่จะเกิดขึ้นและส่งผลให้เขาได้มีโอกาสครับ
1: หมดเวลาครับผมเมื่อสักครู่นี้นะฮะเรียกว่าเป็นคำถามเนี่ยคือกึ่งเหมือนมาประกวดมิสเตอร์กันเลย
10: ใช่ค่ะ
1: นะครับวันนี้เราหามิสเตอร์นะครับคนตาบอดแต่ว่าจะถูกใจคณะกรรมการมากน้อยอย่างไรบ้างนั้นเราไปฟังจากกรรมการของเรากันหน่อยครับเริ่มกันที่น้องทันก่อนเลยครับ
10: แต่ละท่านก็จะตอบในสิทธิ์ที่ตัวเองเห็นว่ามีความสำคัญซึ่งก็มีความแตกต่างมีทั้งเรื่องการศึกษาการจ้างงานแล้วก็เรื่องของสุขภาพอะไรเงี้ยค่ะซึ่งถือว่าตอบได้ดีแต่แค่ว่าเราต้องมาดูกันอีกทีว่าคนไหนที่สามารถตอบได้อย่างถูกต้องตรงประเด็นหรือว่ามีหลากหลายมิติในฐานะคนพิการและให้รายละเอียดที่ชัดเจนซึ่งแต่ละท่านก็ทำได้ดีมากๆเลยค่ะในวันนี
2: ้ทุกท่านเนี่ยตอบชัดเจนแน่นอนนะคะว่าในเรื่องใดแต่ว่ามีท่านไหนที่ตอบได้ครอบคลุมนะคะทั้งในแง่ของด้านที่เราอยากจะช่วยได้นะคะแต่ที่สิ่งที่ทั้ง3ท่านมีเหมือนกันอย่างนึงก็คือเอาตัวเองเนี่ยลงไปช่วยเลยทั้งลงพื้นที่เองหรือว่าจะใช้สื่อต่างๆใดๆก็ตามตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะก็เดี๋ยวมารอฟังคำเฉลยกันว่าใครจะตอบได้ครอบคลุมแล้วก็ตรงประเด็นมากกว่ากันค่ะ
1: ข้อสุดท้ายนะครับผมต้องถามที่นี่พอกอกันเลยครับพี่อูครับ
11: ก็จริงๆแล้วของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะก็จะมีในมาตราที่20ที่พูดถึงเนื้อหาสาระสำคัญของคนพิการเนี่ยมีสิทธิ์แล้วก็ที่จะได้รับสวัสดิการต่างๆที่คนพิการพึงจะได้รับนะคะทั้งในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆหรือว่าสิทธิและก็สวัสดิการต่างๆจากหน่วยงานภาครัฐหรือเครือข่ายอื่นๆที่จะจัดให้กับคนพิการนะคะอย่างเช่นท.74ก็จะเป็นในเรื่องของสุขภาพที่จะได้รับการตรวจแล้วก็ได้รับการฟื้นฟูบำบัดฟื้นฟูผู้ที่เหมาะที่จะต้องบำบัดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าในเรื่องของการศึกษาคนพิการมีสิทธิ์ที่จะศึกษาถึงชั้นไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีอยู่ในสิทธิ์ที่พึงจะได้รับหรือว่าการจ้างงานการขอกายอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการพิการแต่ละประเภทหรือว่าการขอล่ามภาษามือหรือแม้กระทั่งการขอใช้เครื่องมือสื่อสารในเรื่องของทั้งโน้ตบุ๊กด้วยทั้งคอมพิวเตอร์ตรงนี้ก็จะเป็นแต่ละประเภทความพิการที่สามารถเข้าถึงสิทธิ์ตรงนี้ได้เหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับขอบคุณพี่อู๋ด้วยนะครับและต้องขอขอบคุณนะครับข้อมูลดีๆนะครับจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยนะครับผมและตอนนี้ฮะทั้งคะแนนแล้วก็รายชื่อผู้ที่เข้ารอบถัดไปอยู่ในมือผมนะครับ
12: พี่บอลลุ้นค่ะลุ้นแทน
1: ลุ้นเลยนะฮะ
12: ตื่นเต้นมาก
1: เอาละครับเดี๋ยวผมจะทำการประกาศนะครับชื่อที่ผมประกาศนี้ทั้งสองท่านจะเป็นผู้ที่เข้ารอบถัดไปและจะมีเพียงแค่หนึ่งคนเท่านั้นที่ต้องตกรอบกลับบ้านนะครับและคนแรกที่เข้ารอบนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณ
13: ลาล่ายูโรบัดดี้ยืนลุ้น
1: บัดดี้ครับผมและผู้ที่ผมจะประกาศชื่อต่อไปนี้นั่นคือผู้ที่เข้ารอบนะครับและคนที่ผมไม่ได้ประกาศชื่อวันนี้ต้องกลับบ้านไปแต่ยังไงหนึ่งอย่างนะฮะกำลังใจต้องมาแน่นอนครับลุ้นกันต่อนะฮะและผมขอแสดงความยินดีกับคุณ
13: ลาล่ายูโรยืนลุ้นคู่กัน
1: ยูโรครับผมเอาละฮะต้องขอแสดงความเสียใจกับพี่ลาล่าด้วยนะฮะไม่เป็นปัญหานะพี่ลาล่านะ
14: สบายมากครับ
1: วันนี้เราเต็มที่สุดๆแล้วนะครับ
12: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาทางฝั่งของกรรมการบ้างค่ะกรรมการมีอะไรจะฝากคำแนะนำถึงผู้เข้าแข่งขันของเราในวันนี้บ้างคะ
10: จริงๆโดยส่วนตัวกรรมการเนี่ยต้องบอกว่าลำบากใจมากเพราะทุกคนคือเก เก่งมากๆไม่ว่าจะเป็นทั้งการแสดงการนำคำคำพูดต่างๆของคณะกรรมการหรืออะไรเงี้ยค่ะเอาไปพัฒนาปรับปรุงแล้วก็โชว์การแสดงออกมาได้ดีรวมถึงการตอบคำถามก็คือตอบได้ดีมากๆซึ่งอย่างวันนี้พี่ลาล่าก็คือเราเห็นพัฒนาการของพี่ลาล่าจากเมื่อก่อนตื่นเต้นในการตอบคำถามแต่ว่ารอบนี้คือมีความนิ่งมากขึ้นแล้วก็ตอบคำถามได้มากขึ้นวันนี้ประทับใจในการแสดงโชว์ของพี่ลาล่ามากๆเลยนะคะ
2: ลำบากใจมากลำบากใจที่สุดนะคะต้องบอกแบบนี้เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นรายการเราก็มีเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่กรรมการและผู้ชมทุกท่านเองก็ไม่สามารถที่จะทิ้งจุดตรงนั้นไปได้นะคะแล้วก็เป็นเรื่องลำบากใจสำหรับกรรมการจริงๆที่จะต้องคัดให้ใครได้ไปต่อหรือใครไม่ได้ไปต่อเนี่ยพูดจริงๆก็คืออยากจะขอให้ได้ไปด้วยกันทั้งหมดจริงๆเพราะมั่นใจว่าความมุ่งมั่นตั้งใจของทุกท่านแล้วก็ศักยภาพเนี่ยมีเต็มเปี่ยมที่จะประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แล้วก็สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับคนพิการแล้วก็คนที่อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างแน่นอน
11: ค่ะก็ในรอบนี้ก็เป็นโจทย์หนึ่งที่ทางรายการได้วางเอาไว้ก็จะมีทั้งแสดงศักยภาพด้วยแล้วก็ในเรื่องขององค์ความรู้ที่แต่ละคนมีอยู่นะคะตรงนี้ทุกคนสามารถอยู่ในสังคมได้ด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งใครเพราะว่าทุกคนแสดงความสามารถให้เห็นอย่างชัดเจนนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคน
14: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
15: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
16: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
17: English please press 1
18: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
19: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
20: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
21: Tab to Read
20: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
21: Play Store และ App Store
22: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
20: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
14: สนับสนุนโดย
0: 1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081 616 3224

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับเมื่อวานผมเอาเรื่องของลักษณะของหัวหน้าที่ดีมาชวนคุยเนาะก็คิดถึงหัวหน้าเก่าๆแล้วก็มีโอกาสได้เจอคำถามจากเด็กรุ่นใหม่จากหลายๆคนที่บางทีก็ไม่ใช่คำถามนะบางทีเขาก็มาเล่าเรื่องให้ฟังว่าโอ้โหเจอหัวหน้าแบบนั้นแบบนี้ก็เลยถือโอกาสคุยเรื่องหัวหน้าที่ดีให้เป็นมุมมองหนึ่งนะครับวันนี้ก็เลยเอามาอีกมุมมองหนึ่งสำหรับคนที่เริ่มต้นเป็นหัวหน้านะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยทำไงลูกน้องเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยลูกน้องเนี่ยไม่สนใจลูกน้องไม่เก่งลูกน้องขี้เกียจเราก็พยายามเป็นหัวหน้าที่ดีนะแต่เด็กสมัยนี้จุดๆๆก็จะเติมกันไปเนาะผมก็ไม่ได้เคลมนะครับว่าผมเป็นหัวหน้าที่สุดยอดเก่งทุกเรื่องเก่งทุกอย่างนะครับป้องกันดราม่าหรือคนหมั่นไส้นะแต่เอาประสบการณ์ส่วนตัวนะครับแล้วก็ประสบการณ์ที่ผ่านมากับการทำงานอาจจะเป็นหัวหน้ากับหลายๆคนแล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยกับผู้นำองค์กรที่ลูกน้องรักจำนวนไม่น้อยนะก็เคยสอบถามแลกเปลี่ยนกันนะประกอบกับผมทำวิจัยด้วยเป็นทำวิจัยเรื่องเกี่ยวข้องกับพวกแรงจูงใจต่างๆเนี่ยก็เลยอยากจะเอาแนวคิดนี้มาเล่าให้ฟังด้วยอ่ะเริ่มต้นเลยนะครับสำหรับคนเป็นหัวหน้าเนาะผมอ่านเจอหนังสือเล่มหนึ่งนะครับแล้วผมว่าเป็นคำอธิบายที่ค่อนข้างดีนะเราอาจจะบ่นลูกน้องว่าทำไมทำงานไม่ได้เรื่องทำไมไม่ทุ่มเททำไมผลงานไม่ออกมาอย่างที่เราคาดหวังนะครับAndy Grove ซึ่งเป็นอดีต CEO ของ Intel นะเขียนในหนังสือ High Output Management เขาบอกว่าเวลาลูกน้องที่อาจจะทำงานได้ไม่ตรงกับexpectation ของเราความคาดหวังของเรามาจาก2สาเหตุหลักๆนะสาเหตุที่1เนี่ยเขาเรียกว่าทำไม่ได้กับสาเหตุที่2คือไม่อยากทำคราวนี้เรามาแกะสาเหตุ2สาเหตุนี้กันเริ่มจากทำไม่ได้ก่อนนะผมว่าถ้าเป็นสาเหตุเนี้ยยังเป็นสาเหตุที่แก้ไม่ยากนักจริงๆลูกน้องกลุ่มนี้เป็นลูกน้องที่มีความสามารถแล้วก็เต็มใจเพียงแต่ว่าเราต้องนึกภาพนะครับสมมติว่าเขาเพิ่งเข้ามาทำงานเนี่ยจะไปคาดหวังว่าเขาจะรู้ทุกอย่างเขาจะคล่องทุกเรื่องเหมือนกับเราซึ่งทำงานมาเป็น10ปีแล้วเนี่ยมันเป็นความคาดหวังที่เกินความเป็นจริงนะบางทีหัวหน้าเนี่ยที่บอกว่าลูกน้องไม่ได้เรื่องเนี่ยเพราะเราไปเทียบกับตัวเราในปัจจุบันด้วยคำว่าไม่ได้เรื่องบอกเด็กสมัยนี้ไม่ได้เรื่องเนี่ยถ้าเราเอาตัวเราย้อนเวลากลับไปเป็นวันแรกเนี่ยหลายๆคนนะทำงานแย่กว่าลูกน้องตัวเองที่เขาเข้ามาในวันแรกด้วยซ้ำไปแต่ตัวเราลืมครับตัวเราลืมตรงเนี้ยผมมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยแทรกนะผมมาเป็นอาจารย์ใหม่ๆอ่ะผมได้รับการจะเรียกว่าโค้ชชิ่งจากอาจารย์อาวุโสนะเขารู้อ่ะเขาคงผ่านกระบวนการนี้มาแล้วเขาบอกว่าอาจารย์แต่เขาก็พูดจาดีนะก็เป็นการโค้ชชิ่งที่ดีบอกอาจารย์เวลาอาจารย์อ่านงานเด็กปริญญาตรีหรือเด็กปริญญาโทเนี่ยที่เพิ่งจบอ่ะอาจารย์เพิ่งจบปริญญาเอกมาเนี่ยอาจารย์ต้องนึกภาพนะว่าเขาคือเด็กปริญญาตรีอาจารย์อย่าใช้มาตรฐานของการทำวิจัยของอาจารย์มาคอมเมนต์เด็กปริญญาตรีเพราะว่าความสามารถเขายังไม่ถึงประสบการณ์เขายังไม่ถึงคืออาจารย์ลองนึกภาพตอนที่อาจารย์เป็นเด็กปริญญาตรีเวลาจะคอมเมนต์เขาหรือว่าอาจารย์นึกภาพตอนอาจารย์เป็นเด็กปริญญาโทนะครับเขายังไม่ได้มีความรู้เขายังไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเหมือนกับที่อาจารย์มีปัจจุบันนะครับคำพูดนี้มันเปิดโลกผมเลยนะคือแต่ก่อนผมอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยถูทำไมเรื่องแค่นี้ไม่รู้จริงๆแล้วว่าตอนผมอายุเท่าเขาผมไม่รู้มากกว่าเขาอีกนะเพราะนั้นกลับมานะอ่ะอย่างแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่คนเราเนี่ยจะต้องมีการเรียนรู้ถ้าเขาทำงานยังไม่ดีเขาขาดความรู้สิ่งที่เราเป็นหัวหน้าที่เราควรทำคืออะไรครับเพิ่มความรู้ให้เขาครับเพิ่มความรู้ให้เขาเราควรจะมีประสบการณ์ว่า ถ้าคนนี้เข้ามาใหม่เขาควรจะเรียนรู้เรื่องอะไรเป็นอย่างที่1อย่างที่2อย่างที่3แล้วจริงๆถ้าเป็นองค์กรที่ดีนะครับเขาจะมีคล้ายๆหลักสูตรเลยด้วยซ้ํานะครับในการปูพื้นสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาบางองค์กรเนี่ยคือเขาทำกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับว่าคนๆ นึงจะเข้ามาสู่บริษัทนี้จะต้องเรียนรู้เรื่องที่1คือเรื่องอะไรเรื่องที่2คือเรื่องอะไรเพื่อปูพื้นให้เขาได้เห็นภาพของบริษัทเนาะบางองค์กรอาจจะไม่ได้ใหญ่แล้วก็มีการลงทุนสร้างหลักสูตรอะไรขนาดนั้นตัวหัวหน้าเองเนี่ยจริงๆก็ควรจะมีระบบพี่เลี้ยงมีระบบที่จะเสริมสร้างให้กับคนๆ นั้นได้เรียนรู้เพิ่มมากขึ้นครับถ้าเขายังทำไม่ได้เพราะเขาไม่รู้อันนี้คือส่งให้เขาเรียนรู้แต่ปัญหาหลายคนเนี่ยอาจจะบอกว่าไม่อ่ะเขารู้หรือว่าไอ้เรื่องเรียนรู้เนี่ยเราก็ทำเต็มที่แล้วแต่ performance ยังไม่ได้แปลว่ามันมาจากสาเหตุที่2คือไม่อยากทำคราวนี้ไม่อยากทำแปลว่าอะไรมันแปลว่าแรงจูงใจมันไม่มากพอพอพูดถึงแรงจูงใจเนี่ยจริงๆแล้วในรายการเราก็เคยพูดถึงเรื่องนี้เยอะแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้พูดในมุมของหัวหน้าลูกน้องนะแรงจูงใจมี2ประเภทแรงจูงใจภายนอกกับแรงจูงใจภายในคราวนี้พูดถึงแรงจูงใจภายนอกก่อนภายนอกก็คือทำเพื่ออะไรบางอย่างนอกเหนือจากตัวเราอะแล้วในการทำงานสิ่งนึงที่แน่นอนชัดเจนก็คือเงินนะส่วนแรงจูงใจภายในอธิบายให้เห็นความแตกต่างคือทำเพราะมันชอบทำทำเพราะอยากทำคราวนี้ทำไม่ได้ก็ไปเทรนไปฝึกอบรมไปให้ความรู้จบเขาก็มีความรู้แล้วแต่ถ้าเป็นประเด็นไม่อยากทำเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าเขาขาดแรงตัวไหนเอาตัวแรกก่อนตรงไปตรงมาแต่ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายคือแรงจูงใจภายนอกบางทีครับเงินเดือนมันต่ำไปผลตอบแทนมันต่ำเกินไปซึ่งผมก็เข้าใจผู้ประกอบการหรือเข้าใจบริษัทในมุมนึงเนาะเพราะว่าเศรษฐกิจมันก็ไม่ดีเนาะจะไปขึ้นเงินเดือนแล้วมันก็ลดเงินเดือนมาไม่ได้ไงเศรษฐกิจดีขึ้นเงินเดือนพอเศรษฐกิจไม่ดีขอลดเงินเดือนบางทีมันก็เป็นประเด็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องพยายามคอนโทรลคอสควบคุมเรื่องของต้นทุนต่างๆต้นทุนค่าแรงก็เป็นหนึ่งในต้นทุนที่สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงจูงใจตรงเนี้ยถ้ามันน้อยมากถ้าเงินเดือนเราเทียบกับอินดัสทรีเนี่ยมันต่ำมากเราก็ต้องยอมรับนะบางทีเราอาจจะสูญเสียคนเก่งๆไปเพราะว่าคุณลองนึกภาพเอาเป็นทั่วๆไปอะสมมุติตำแหน่งนี้คนมีคุณภาพประมาณนี้ที่อื่นเขาจ้างเดือนละแสนแล้วคุณจ้างเดือนละหมื่นเนี่ยถามว่าโอกาสที่คุณจะได้คนเก่งๆเข้ามาเนี่ยจะเยอะแค่ไหนจริงไหมอันนี้ผมทำให้เห็นภาพชัดๆนะนักฟุตบอลเราก็จะเห็นเนาะนักฟุตบอลระดับโลกบอกว่าคนอื่นที่เป็นนักฟุตบอลที่อยู่ในระดับเดียวกับเขาเนี่ยเขาก็ได้ค่าจ้างสัปดาห์หนึ่ง 300,000 ปอนด์อันนี้เป็นเรทจริงๆของนักฟุตบอลระดับโลกนะแต่คุณไปจ้างคนเนี้ยสัปดาห์ละ 30,000 ปอนด์เขาก็ไม่มาถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงจูงใจภายนอกก็มีส่วนเพราะนั้นส่วนนึงนะถ้าจะแก้ไขในเรื่องนี้เราอาจจะต้องลองศึกษาข้อมูลสักนิดหนึ่งว่าคนตำแหน่งไหนคาลิเบอร์คำว่าคาลิเบอร์ก็คือคุณสมบัติแบบไหนควรจะได้รับผลตอบแทนประมาณไหนนะประมาณไหนแต่ที่ผมบอกว่าตรงนี้มันจะว่าง่ายก็ง่ายเพราะว่ามันเป็นเรื่องเงินนะครับเราเพิ่มส่วนนี้มามันก็เพิ่มแรงจูงใจได้เกือบอัตโนมัติจะว่ายากก็ยากเพราะว่ามันเป็นเรื่องเงินที่มันมีจำกัดบางทีเราก็ไม่ค่อยมีโอกาสที่จะไปเพิ่มได้อย่างที่เราอยากเพิ่มเนาะเพราะฉะนั้นมาถึงตัวแปรตัวที่3ครับทำไมเรียกตัวที่3 1คือตัวแรกก็คือเรื่องของทำไม่ได้ก็เพิ่มความรู้ใช่มั้ยไม่อยากทำนี่ก็พูดไปแล้วแรงจูงใจภายนอกตัวที่3คือตัวแรงจูงใจภายในตัวเนี้ยสำหรับผมเนี่ยก็มีความง่ายความยากอีกความง่ายคือแรงจูงใจภายในไม่ต้องใช้เงินเพราะถ้าเกิดใช้เงินล่อนี่เราเรียกแรงจูงใจภายนอกเพราะนั้นเนี่ยมันจะไม่ติดขัดเรื่องงบประมาณเลยการเพิ่มแรงจูงใจภายในให้กับคนในองค์กรเนี่ยไม่เกี่ยวเลยว่าตอนนี้เรามีงบอยู่กี่บาทเรามีเงินเหลือเท่าไหร่ไม่ต้องของงบอะไรมากมายแรงจูงใจภายในนี่แทบจะไม่ต้องขออะไรมากเลยแต่ความยากก็คือมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆแรงจูงใจภายในคืออะไรคือทำเพราะอยากทำถามว่าเราจะทำให้ลูกน้องเราทำงานเพราะอยากทำจะทำยังไงแน่นอนเราต้องจ่ายเงินเดือนลูกน้องก่อนนะถ้าไม่มีเงินเดือนลูกน้องเราบอกพยายามจะทำให้ลูกน้องทำเพราะอยากทำโดยไม่ต้องเอาเงินเดือนนี้ไม่ต้องคิดเลยนะเพราะเขาต้องเลี้ยงดูครอบครัวยังไงก็ต้องใช้เงินเพราะนั้นเงินเดือนก็มีแต่มันมีก็เ ก็ไม่ได้เยอะสมมุติว่าเราให้ได้แค่ค่าเฉลี่ยหรือเพื่อๆอาจจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนิดหน่อยด้วยซ้ำแต่เราอยากให้ลูกน้องหรือทีมของเราเนี่ยมีแรงจูงใจภายในเพิ่มสูงขึ้นเขาอาจจะมีความรู้แล้วอาจจะมีเงินเดือนระดับนึงแล้วแต่ว่าจะทำยังไงให้เขามี performance ที่ดีเขาต้องขาดอาจจะขาดแรงจูงใจภายในทำไงนะครับอันนี้ก็อ้างอิงทฤษฎีที่ผมใช้อยู่ในระยะหลังเยอะมากนะครับกับการทำวิจัยกับการไปบรรยายเรื่อง OKR อะไรต่างๆเนี่ยขอพูดอีกทีคือ self determination theory คำว่า self แปลว่าตัวเราเอง determination คือความตั้งใจ theory แปลว่าทฤษฎีทฤษฎีนี้อธิบายว่าทำไมนะคนถึงลุกขึ้นมาทำอะไรด้วยตัวเองโดยที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนไม่ได้ทำเพราะว่าเงินไม่ได้ทำเพราะตำแหน่งไม่ได้ทำเพราะสิ่งที่อยู่ภายนอกแต่ทำเพราะว่าเราอยากทำเขาเจอตัวแปร3ตัวซึ่งผมก็เอามาแชร์กับคนที่เป็นหัวหน้าที่อยากที่จะ motivate หรือว่าอยากที่จะจูงใจลูกน้องนะครับตัวแปรตัวที่1เขาเรียกว่าความอิสระ autonomy ลองนึกภาพนะครับตัวคุณเองนะถามตัวเองระหว่างงานที่คุณถูกบังคับให้ทำเธอต้องทำนู่นทำนี่ทำนั่นกับงานที่คุณเปิดอิสระให้ลูกน้องได้มีความคิดสร้างสรรค์ได้เลือกถ้าเป็นตัวคุณเนี่ยคุณอยากเลือกทำงานแบบไหนงานที่ถูกไมโครแมเนจทุกอย่างจะต้องเป็นไปอย่างที่ฉันบอก 100% ฉันคอนโทรลทุกอย่างกับงานที่เขาปล่อยให้คุณได้คิดได้ทำเองได้เลือกทำเองคนส่วนใหญ่แล้วกันเนาะชอบงานที่มีอิสระมากกว่าเพราะฉะนั้นนะถ้าคุณเป็นหัวหน้านะแล้วคุณอยากให้ลูกน้องมีแรงจูงใจภายในเพิ่มขึ้นเพราะว่าเขาขาดเรื่องนี้เนี่ยถามตัวเองลึกๆเลยนะว่าเราเป็นพวกไมโครแมเนจคนหรือเปล่าไมโครแมเนจแปลว่าเราชอบไปจุกจิกจุกจิกไปยุ่งกับทุกเรื่องนี่บุลเลตไม่สวยสีไม่สวยนะ PowerPoint ตรงนี้ต้องใช้ฟอนต์นี้อะไรเงี้ย คุณเป็นคนประเภทนี้หรือเปล่าถ้าคุณเป็นคนประเภทนี้แล้วคุณหวังว่าลูกน้องจะอยากทำงานมีพลังมันขัดกันนะเพราะว่าคุณไม่มีออโตโนมีให้เขาคุณไม่ให้อิสระในการคิดการทำของเขาบางคนอาจจะบอกอาจารย์ถ้าเกิดปล่อยมันก็จะเละนะผมย้ำนะจริงๆเคยพูดเรื่องนี้แล้วในพอดแคสต์นะว่าถ้าเรื่องใหญ่คุณคอนโทรลได้คุณเข้าไปจัดการได้แต่ไม่ใช่ทุกเรื่องคุณเลือกเรื่องด้วยนะครับคุณเลือกเรื่องด้วยนะถ้าอยากให้เขามีพลังอยากให้เขามีแรงจูงใจภายในปล่อยมือให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จริงๆมันเหมือนเลี้ยงลูกเหมือนกันนะพอลูกโตเป็นวัยรุ่นเนี่ยถ้าคุณพยายามไป manage ทุกอย่างกับลูกนะทำไมลูกไม่นอน2ทุ่มแล้วทำไมไม่นอนแปรงฟันให้สะอาดคือคุณไป manage มากลูกก็ไม่อยากฟังคุณนะสมัยเด็กๆอ่ะเขาอาจจะทำอะไรไม่เป็นแล้วเขาก็อยากฟังเขาก็ทำตามคำแนะนำนะแต่พอเขาเติบโตขึ้นมาเนี่ยเขาต้องมีความคิดของตัวเองแล้วถ้าเกิดคุณไป manage เขาเยอะๆมากๆเนี่ยบางทีเขาไม่ฟังเราแล้วก็พ่อแม่กันน้อยใจเดี๋ยวนี้ลูกไม่ฟังเชื่อเพื่อนมากกว่าเพราะคุณไม่ปล่อยอิสระเขาบ้างเลยนะครับอันนี้เป็นคล้ายๆเป็นหนึ่งในงานวิจัยนะเขาค้นพบนะครับอ่ะปัจจัยตัวที่สองปัจจัยตัวนี้เขาเรียกว่า competence คือความสามารถสังเกตไหมอะไรที่เราทำแล้วเราทำได้ดีอ่ะเราจะชอบทำเราจะมีความสุขในการทำตัวผมเองเนี่ยผมอธิบายตัวเองได้เลยพิกเกอร์บอลเนี่ยทำไมถึงชอบส่วนหนึ่งคือผมเล่นได้ดีครับได้รับรางวัลเนี่ยอันนี้ส่วนหนึ่งเลยพอเราเล่นได้ดีผมก็อยากเล่นอยู่เรื่อยๆอันนี้ไม่ได้เงินนะเล่นพิกเกอร์บอลจ่ายเงินด้วยค่าคอร์ดค่าสมัครแข่งขันเนี่ยจ่ายทั้งหมดเลยค่าชุดค่าไม้อะไรเงี้ยจ่ายหมดเลยนะแต่ถามว่าทำไมยังจ่ายเงินเพื่อไปทำให้ตัวเองเหนื่อยมันสนุกไงถามว่าทำไมสนุกเพราะเราเล่นได้ดีไงเรามีความเชี่ยวชาญไงกลับกันนะถ้าให้ผมไปเล่นยิมนาสติกผมคงเลิกเล่นไปแล้วหรือฝืนมากวันนี้ต้องไปเล่นยิมนาสติกอย่างเงี้ยเราไม่อยากทำละแล้วเกี่ยวอะไรกับงานเนาะผมว่านะถ้าเรามอบหมายงานที่ลูกน้องเขาสามารถใช้จุดแข็งเขาในการทำงานนั้นได้เขาจะมีความสุขถ้าเป็นศัพท์ที่เราเคยได้ยินมากๆบ่อยๆเลยคือ put the right man on the right job อะคุณต้องเรียนรู้ลูกน้องคุณด้วยนะว่าลูกน้องคุณเก่งเรื่องไหนลูกน้องคุณเก่ง AI คุณพยายามให้เขาได้ใช้ทักษะ AI ของลูกน้องมาใช้ในงานมากที่สุดลูกน้องคุณเก่งพรีเซนต์ให้เขาได้ใช้ทักษะการนำเสนอมากที่สุดลูกน้องคุณเก่งภาษาอังกฤษให้เขาได้ทำงานที่ต้องพูดคุยเป็นภาษาอังกฤษมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกสิ่งที่ลูกน้องเชี่ยวชาญแน่นอนเราก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้บอกเอ็กซ์ตรีมที่ว่าเฮ้ยให้เขาทำเฉพาะที่เขาเก่งอันที่ไม่เก่งไม่ต้องทำไม่ใช่ บางงานมันก็ต้องมีหลายๆมุมอันที่ไม่เก่งก็กลับไปเทรนให้เขาเก่งขึ้นแต่อันไหนที่เขาเชี่ยวชาญอยู่แล้วอะลองนึกภาพว่าเขาจะได้ใช้ทักษะนั้นในมุมไหนหรือบางที่ถามเขาก็ได้เขาเก่งเขาสนุกเขาเชี่ยวชาญเรื่องนี้เอาสิ่งนี้มาใช้กับงานเราได้อย่างไรบ้างให้เขาคิดแล้วมาเสนอเราก็ยังได้นะปัจจัยตัวที่1ไปแล้วนะครับความอิสระอย่าไปไมโครแมเนจลูกน้องอันที่2คือความเชี่ยวชาญนะครับให้เขาได้ใช้จุดแข็งของเขาในการทำงานที่เราสั่งให้เขาทำเนี่ยมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อันที่3เขาเรียกว่าความเชื่อมโยง relatedness คนเราครับเวลาเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำมันมีความหมายสิ่งที่เราทำมันทำให้ชีวิตใครเขาดีขึ้นงานที่เราทำเป็นงานที่สำคัญเราจะอยากทำแต่ถ้าเกิดเราทำไปก็ไม่เห็นมีใครจะดูเลยมันจะเซ็งนะนึกออกไหมผมเป็นอาจารย์เอาง่ายๆนะถ้าผมไปสอนแล้วไม่มีใครฟังเลยอ่ะผมก็ไม่ค่อยอยากสอนนะถึงแม้ว่ามันจะได้เงินก็ตามอ่ะแต่ผมรู้สึกว่างานผมมันไม่มีความหมายอ่ะมันไม่มีใครฟังผมพูดเลยอ่ะงานแบบนี้มันไม่อยากทำมันเบื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราทำให้งานนั้นมันมีความหมายขึ้นมาได้เช่นคุณรู้ไหมงานคุณเนี่ยมันช่วยใครได้มันช่วยลูกค้าได้มันช่วยฝ่ายนั้นได้มันช่วยฝ่ายนี้ได้หรือลูกน้องเราทำงานนี้ขอบคุณเขาบอกว่าเนี่ยรู้ไหมงานพี่ง่ายขึ้นเยอะเลยถ้าเกิดที่งานที่อยู่ช่วยทำมาเนี่ยมันช่วยทำให้งานพี่ทำได้สำเร็จเร็วมากเลยขอบคุณมากๆนะนี่คือการทำงานให้ทำให้เขารู้ว่างานเขามีความหมายซึ่งมันต้องทุกงานผมเชื่อว่าต้องมีความหมายเพราะไม่มีความหมายก็ไม่ควรจะต้องทำตั้งแต่แรกแล้วจริงป่ะถ้าทำก็ได้ไม่ทำก็ได้คุณจะให้เขาทำทำไมถูกไหมเพราะนั้นข้อแนะนำผมคือถ้าอยากเพิ่มแรงจูงใจภายในนะ 1. เปิดอิสระเยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 2. ให้เขาได้ใช้จุดแข็งเขาให้เขาทำในสิ่งที่เขาเก่งและ 3. ทำให้เขารู้ว่างานเขามีความหมายอย่างไรถ้าคุณทำ 3 ข้อนี้ได้นะแรงจูงใจภายในลูกน้องคุณจะเพิ่มขึ้นเขาจะสนุกแล้วเขาจะอยากทำงานมากขึ้นแรงจูงใจภายนอกถ้าคุณเพิ่มได้ก็ดีเงินเดือนเพิ่มได้ดีผลตอบแทนเพิ่มได้ดีแต่โดยธรรมชาติเนี่ยถ้าคุณมีแรงจูงใจภายในทำได้ดีเนี่ย performance มันจะดีขึ้นครับผลงานจะดีขึ้นแล้วการขึ้นเงินเดือนมันก็มีโอกาสได้เพิ่มมากขึ้นด้วยแรงจูงใจภายนอกมันจะมาด้วยกันถ้าแรงจูงใจมาได้แปลว่าเขาอยากทำส่วนอันแรกทำไม่ได้คุณไปเทรนคุณไปฝึกสอนคุณทำให้เขาเข้าใจถ้าคุณทำให้คนทำไม่ได้ทำได้ทำให้คนไม่อยากทำคุณจะเป็นหัวหน้าที่มีความสุขที่สุดเพราะว่าลูกน้องคุณแฮปปี้จะไม่มีคนไหนทำอะไรไม่ได้จะไม่มีคนไหนที่ไม่อยากทำนะครับผมเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับบางทีมีคนพูดแบบนี้อาจจะแรงไปสักนิดนึงนะครับว่าการที่ลูกน้องทำไม่ได้เนี่ยบางทีความผิดอยู่ที่หัวหน้านะครับแล้วหัวหน้าก็ไปเบนลูกน้องว่าผมได้คนห่วยหนูได้คนห่วยเด็กสมัยนี้ไม่ดีเนี่ยจริง question mark อยู่ที่หัวหน้าด้วยนะครับผมไม่ต้องไม่ต้องใครผมอะถ้าลูกศิษย์ผมเรียนกับผมไม่รู้เรื่องเนี่ยผมไม่โทษว่าลูกศิษย์ผมโง่หรือลูกศิษย์ผมไม่ได้เรื่องเด็กสมัยนี้ไม่ตั้งใจเรียนนะผมโทษตัวเองครับผมเป็นอาจารย์อะไรอะทำไมทำให้ลูกศิษย์เข้าใจเรื่องนี้ไม่ได้ไม่ว่าเขาจะเข้าใจไม่ได้เพราะผมพูดยากไปหรือเข้าใจไม่ได้เพราะเขาไม่อยากเรียนแต่ผมว่าผมก็เฟลเพราะว่าผมไม่สามารถทำให้เขาอยากเรียนได้ผมไม่สามารถทำให้เขาเข้าใจเนื้อหาได้นะครับหัวหน้าก็เช่นเดียวกันนะก็ฝากเป็นกำลังใจและเผื่อจะเป็นประโยชน์กับหัวหน้าหลายๆคนด้วยนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในepisodeถัดไปครับสวัสดีครับNopadon Story, a life-changing story.

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดสงขลาสืบสานบุญเดือน6สมโภชพ่อเฒ่านอนรองผู้ว่าสงขลามอบถ้วยรางวัลมโนราประชันโรงส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้สู่ความยั่งยืนณวัดจะทิ้งพระตำบลจะทิ้งพระอำเภอสะทิ้งพระจังหวัดสงขลานายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานมอบถ้วยรางวัลแก่คณะมโนราที่ชนะเลิศจากการประกวดแข่งขันภายในงานสืบสานประเพณีบุญเดือน6สมโภชพ่อเฒ่านอน1087ปีซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านของภาคใต้ให้คงอยู่สำหรับการประกวดมโนราประชันโรงในครั้งนี้มีคณะเข้าร่วมแข่งขันจำนวน2คณะได้แก่คณะโนราสุนันทาดาราศิลป์จังหวัดสงขลาและคณะป๊อปน้อยดาวรุ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักท่ามกลางความสนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมชมอย่างเนืองแน่นสะท้อนถึงเสน่ห์ของศิลปะการแสดงโนราซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้อันทรงคุณค่างานประเพณีบุญเดือน6ณวัดจะทิ้งพระถือเป็นงานสำคัญของอำเภอสะทิ้งพระที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีไฮไลท์สำคัญคือการสมโภชพ่อเฒ่านอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ชาวบ้านให้ความเคารพศรัทธามาอย่างยาวนานกว่า 1,000 ปีควบคู่กับการจัดกิจกรรมทางศาสนาและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอาทิการแสดงมโนราประชันโรงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสร้างสีสันและความภาคภูมิใจให้กับท้องถิ่นอย่างยิ่ง
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.mmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนเสียชีวิตในที่ทำงานหน่วยงานต้องชดใช้ฐานไม่ดูแลความปลอดภัยพนักงานหรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายว่องไวซึ่งทำงานเป็นพนักงานดับเพลิงอยู่ที่เทศบาลแห่งหนึ่งตอนดึกของวันอยู่เวรที่อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเกิดพลัดตกจากชั้น2บริเวณช่องโรยตัวทางลงฉุกเฉินได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาภรรยาของนายว่องไวเมื่อเข้าไปดูที่เกิดเหตุเห็นว่าไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการพลัดตกจากช่องโรยตัวซึ่งใช้เป็นทางฉุกเฉินสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานจึงฟ้องเทศบาลให้ชดใช้ค่าเสียหายจากการสูญเสียรายได้เนื่องจากการไม่จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยดังกล่าวเป็นการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่อและเป็นผลโดยตรงทำให้นายว่องไวพลัดตกจากช่องโรยตัวจนเสียชีวิตศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดังกล่าวสร้างมา10ปีมี2ชั้นชั้นล่างใช้สำหรับเป็นสถานที่ปฏิบัติงานส่วนชั้นบนเป็นที่พักผ่อนของพนักงานที่เข้าเวรยามเฝ้าระวังเหตุเกี่ยวกับสาธารณภัยต่างๆการขึ้นลงระหว่างชั้นสามารถใช้บันไดด้านข้างอาคารและสำหรับช่องโรยตัวจำนวน2ช่องใช้ในการโรยตัวของพนักงานดับเพลิงจากชั้นบนลงมาชั้นล่างเพื่อปฏิบัติงานกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินการที่เทศบาลไม่จัดให้มีมาตรการป้องกันการพลัดตกจากช่องโรยตัวเหมือนเช่นหน่วยงานอื่นจึงเป็นการงดเว้นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อเป็นผลโดยตรงทำให้นายว่องไวพลัดตกจากช่องโรยตัวจนเสียชีวิตแต่ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุนายว่องไวลุกขึ้นมาทำกิจธุระส่วนตัวซึ่งช่องโรยตัวไม่ได้กีดขวางทางเดินที่จะไปธุระนั้นและไม่ได้มีเหตุฉุกเฉินให้ต้องปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเวลาดังกล่าวการที่นายว่องไวเดินไปทางช่องโรยตัวแล้วพลัดตกลงมาเสียชีวิตจึงเกิดจากความประมาทของนายว่องไวด้วยถือว่าเทศบาลต้องรับผิด2ใน3ของความเสียหายดังกล่าวศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษาให้เทศบาลชำระค่าสินไหมทดแทนให้แก่ภรรยาของนายว่องไวศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

นของฝ่ายนายจ้างขยับตัวแต่แล้วก็หยุดกึกเมื่อเสียงเบาๆของระพินดังมาว่าอย่าทั้งหมดยืนนิ่งตัวเกรงระยะที่มีแอ่งน้ำขวางหน้าอยู่มันใกล้กันเหลือเกินแทบจะเรียกได้ว่าจู่ๆก็โผล่ออกมาประจันหน้าเผาขนห่างไม่เกิน15เมตรขนาดตัวของมันราวกระจอมปลวกเคืองๆนักมวยซูโม่สักสองคนรวมกันแล้วก็ยังคงไม่ได้ขนาดเท่ามันเจ้าหมีควายโทนผู้โผล่ออกมายังโดดเดี่ยวตัวเดียวที่เห็นอยู่นั่นเชิดวุฒินั้นสลัดไรเฟิลจุด375ออกจากไหล่แล้วแต่ยังถือเป็นมุม45องศากับพื้นและนิ่งเฉยเหมือนถูกสะกดเมื่อได้ยินเสียงร้องห้ามของพรานใหญ่สังเกตเห็นได้ชัดว่ามือทั้งสองที่ถือไรเฟิลในท่าเตรียมพร้อมของนายทหารหนุ่มสั่นคริสนั้นแทนที่จะคิดถึง M16 หดฐานซึ่งสะพายไหล่อยู่กลับกระชากปืนสั้นจากซองข้างเอวของเบลมาถือไว้สตาลีคิดและเบลบัดนี้ไม่กระดุกกระดิกและลืมอาวุธคู่มือที่บ้างก็ถือบ้างก็สะพายซะหมดสิ้นพระพินไพรวันชุบปากเบาๆก้าวล้ำหน้ากลุ่มของเขาทุกคนที่ยืนจังงังอยู่

เสียงมันกันโชคมาแล้วดังฮักพร้อมกับอ้าปากแยกเขี้ยวกว้างออกไปอีกสุนหัวลงเกือบชิดดินอยู่เช่นนั้นและค่อยๆ ย่างใกล้แอ่งน้ำลงมาอีกจนกระทั่งอุ้งตีนหน้าอันใหญ่โตข้างหนึ่งแย่ลงไปในน้ำตาขุนประหลับประเหลือกจับมาที่เขาซึ่งสายตาของทุกคนในขณะนี้บอกชัดว่ามันเอาแน่แต่กลับปรากฏว่าพรานใหญ่ยืนสูบบุหรี่มองหน้ามันเฉยท่ามกลางการกลั้นใจของพรรคพวกทุกคนด้านหลังพรพินก้าวออกไปยืนชิดริมแอ่งประจันหน้ากับมันโดยมีพื้นน้ำของแอ่งขวางอยู่เบื้องหน้าเชิดวุฒิก็ประทับปืนขึ้นไหล่ช้าๆเขาต้องชะงักประทับเล็งค้างไปอีกครั้งเพราะมือของตาเท่าบุญคำที่แตะมาบนไหล่พร้อมกระซิบใหญ่จริงนายทหารถ้านัดเดียวไม่จอดแล้วก็จุ้งทีเดียวแหละเชิดวุฒิประทับปืนระวังพร้อมแต่ยังไม่เหนียวไก่เพราะเสียงห้ามนั้นและขณะนั้นเองดร.สตาลีและคิดก็ได้สติทั้งสองค่อยๆปลดไรเฟิลขนาดหนักประจำตัวออกมานำขึ้นไหลโดยไม่เคลื่อนไหวใดๆให้เป็นที่กระโตกกระตากหรือผิดสังเกตถ้ามันพรวดข้ามแอ่งน้ำมาเมื่อไรก็แปลว่าจุด4582สองกระบอกและจุด375อีกหนึ่งกระบอกคงจะแผดขึ้นพร้อมๆกันแน่นอนด้วยความพิศวงงงงวยของทุกคนต่างเห็นพรานใหญ่ก้มลงหยิบก้อนกรวดเล็กๆขึ้นมาเม็ดหนึ่งแล้วคว้างไปที่เจ้าสัตว์ใหญ่อันอยู่ในประเภทเจ้าป่าตัวนั้นพร้อมกับตะเพิดไล่เบาๆเฮ้ยไปพ้นยังไม่ถึงเวลาของเองประเดี๋ยวก็ลงมากวนน้ำให้คุณคลักไปทั้งแองเท่านั้นไปไอ้อ้วนดึกๆเคยลงมายังไม่ยิ้มอยู่อีกประเดี๋ยวถูกเตะไอ้นี่ยังอัศจรรย์ใจที่สุดของฝ่ายอเมริกันทั้งหมดและเชิดบุตรผู้จ้องตาไม่กระพริบในขณะนี้ไอ้หมีใหญ่แผงอกขาวรูปตัววีหดขาที่จุ่มน้ำขึ้นมาทันทีถอยหลังช้าๆด้วยอาการสายเหมือนว่าวจุลาส่วนตาก็ประหลับประเหลือกอยู่เช่นนั้นนำร่างอันอ้วนผีใหญ่โตของมันขึ้นทางด่านที่มันเดินลงมานั้นไปอย่างเชื่องช้าเหมือนจะไม่เต็มใจพอถึงก้อนหินใหญ่ก็หลบแวบลับหายระพินโคลงหัวช้าๆแล้วหันกลับมาทางคณะนายจ้างไอ้นี่ค่อนข้างเกะกะอันธพาลครับพูดไม่ค่อยจะรู้เรื่องนักหรอกแล้วก็ไม่ค่อยกลัวใครในอาณาจักรป่าดงขืนปล่อยให้มันลงมาตะลุยเล่นในแอ่งน้ำนี่ก่อนเราก็ไม่ต้องอาศัยดื่มกินกันเท่านั้นเพราะมันจะเล่นเส้นน้ำขุ่นคลักไปหมดผมก็เลยไล่มันไปซะก่อนถึงยังไงเราก็ควรจะมีสิทธิ์ในแอ่งน้ำนี่ก่อนมันออกจะไม่ยุติธรรมไปหน่อยเหมือนกันแต่เราก็ต้องเอาเปรียบมันซะหน่อยในฐานะที่เราเป็นมนุษย์อเมริกันทั้ง4และเชิดบุตรอ้าปากค้างมองหน้ากันเองพูดอะไรไม่ออกคริสกับเบนนั่งหวบลงไปบนโขดหินเตี้ยๆทำท่าเหมือนจะเป็นลมคิดกระเดือกน้ำลายอันแห้งผากลงคอสะกิดแขนพรานใหญ่ถามเสียงแหบๆว่ามันชื่ออะไรนะรู้จักกับคุณมานานแล้วเหรอระพินยักไหล่พร้อมกับผายมือกว้างออกไปแล้วทิ้งลงข้างตัวผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันชื่ออะไรอาจจะชื่อจิมมี่โรเจอร์คิสซิงเจอร์หรือมาร์กอสก็ได้ทั้งนั้นแหละคุณแต่ที่แน่ๆมันไม่ได้ชื่อลารีคีธผมรู้จักมันมาก่อนหรือเปล่าก็จำไม่ได้เพราะไอ้หมีในป่าแถบนี้หน้ามันก็เหมือนๆกันทั้งนั้นแหละคุณโอ้แต่มันคงรู้จักคุณนะเนี่ยก็อาจจะรู้จักครับในฐานะที่ผมก็เดินอยู่ในป่าแถบนี้จนเป็นเถือกไปหมดนานร่วม10ปีมาแล้วดูมันเกรงใจคุณมากนะพอไล่ให้ไปก็ถอยกลับไปโดยดีไม่เถียง

คือซักกะคำหัวหน้าคณะซึ่งมีสีหน้าพิพักพิพ้วนไม่ผิดกาคนอื่นๆพูดมาบ้างระพินยังไม่ทันจะกล่าวตอบเช่นไรอิสเบลมูก็บอกมาว่าอย่าไปถามอะไรเสียเวลาเลยค่ะอาจารย์เสือช้างกวางแรดกระทิงหมีหรือแม้แต่งูมันล้วนเกี่ยวดองข้องญาติกับใกล้ชิดกับเขาทั้งนั้นแหละเจอหน้ากันเมื่อไหร่ก็โอภาปราศัยกันได้ฉันยากพวกเราสิแทบช็อกเดินป่ากับพรานที่ชื่อระพินครั้งนี้ไม่ผิดหวังจริงๆได้เห็นอะไรพิลึกพิลึกแปลกๆอย่างที่ไม่คาดคิดมาก่อนหัวใจชนิดแทบจะหยุดเต้นเรื่องเมื่อกี้นี้นะกลับไปเล่าให้ใครฟังไม่มีใครเชื่อหรอกจอมพรานหันไปมองหน้าแม่ผมแดงนั่นเหรอคุณหมอเบลถ้างั้นก็ยังมีเรื่องที่คุณจะต้องรู้สึกพิลึกแปลกๆชนิดที่ไม่สามารถจะนำไปเล่าให้ใครเชื่อได้อีกแยะทีเดียวในการเดินทางกับผมครั้งนี้นะมาตามทางนี้ดีกว่าครับผมรู้สึกว่าเห็นที่เหมาะพอจะจัดไว้สำหรับคุณอาบน้ำค่ำนี้ได้แล้วล่ะอยู่ใกล้ๆนี่เองมันเป็นแอ่งลึกลงไปขนาดเท่าอ่างอาบน้ำมาตรฐานในห้องน้ำพอดีมีหินเป็นฉากล้อมรอบประเดี๋ยวผมจะให้คนมาตักน้ำจากที่นี่ไปใส่ไว้ในแอ่งหินนั่นคุณทั้งสองจะได้อาบน้ำได้อย่างสบายมันจะขังน้ำไว้ได้โดยไม่ซึมหายไปไหนเพราะพื้นเป็นหินทึบไม่มีรอยรั่วลงไปในดินเลยคริสลืมตาโตชี้มือไปทางฝั่งตรงข้ามซึ่งมีใหญ่เพิ่งจะถอยลับหายไปนี่คุณคิดว่าเราจะกล้ามาอาบน้ำแถวนี้เหรอทั้งที่เห็นอยู่หยกๆว่าเจ้าหมีใหญ่ตัวนั้นน่ะมันมาป้วนเปี้ยนอยู่ที่นี่แล้วคุณคิดเหรอว่าเราจะพูดภาษากับมันรู้เรื่องเหมือนกับคุณระพินโบกมือปัดผ่านหน้าอย่างรำคาญใจบอกห้วนๆว่านี่คุณผมน่ะไม่ปล่อยให้คุณต้องมาส่งภาษากับหมีหรอกถ้าคุณมาอาบน้ำอย่างน้อยก็จะต้องมีไรเฟิลคุ้มกัน2กระบอกจากพรานมือดีของผมหรือถ้าหมดความอยากที่จะอาบน้ำก็ตามใจนะคุณสุดแล้วแต่คุณทั้งสองเหอะฝ่ายผมน่ะพยายามจะรับใช้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วนะเนี่ยระพินคุณแสดงอารมณ์บูดกับเราอีกแล้วล่ะเบลติงมาเบาๆในขณะที่แม่ผมทองนั่งเงียบพรานใหญ่รู้สึกตัวฝืนหัวเราะอ๋อขออภัยเสียงของผมมันอาจจะดังไปหน่อยอ่ะงั้นก็ไปดูห้องน้ำของคุณนะครับเดี๋ยวจะมืดซะจากนั้นเราก็จะกลับไปที่แคมป์กันก่อนแล้วผมก็จะได้ส่งคนมาช่วยตักน้ำเตรียมไว้พร้อมกับกล่าวเขาเดินเข้าไปส่งมือให้คริสผู้ยังนั่งเฉยอยู่จับเพื่อช่วยฉุดแต่แม่ผมทองปัดมือเขาออกช้าๆแล้วยืนขึ้นเองขอบใจอีกครั้งในความอารีแต่คุณไม่จำเป็นจะต้องยุ่งยากลำบากกับฉันนักหรอกเอาเป็นว่าฉันไม่มาอาบน้ำสำหรับค่ำวันนี้กลัวหมีเหรอเปล่ากลัวคุณและก็คนของคุณจะลำบากโดยไม่จำเป็นมากกว่านี่คุณผมยังไม่เคยเห็นฝรั่งผู้หญิงคนไหนงอนเลยนะเนี่ยทำไมผู้หญิงฝรั่งไม่ใช่คนไม่มีหัวใจงั้นเหรอไม่ทันจะจบคำหล่อนเดินเฉียดหน้าผ่านเข้าไปโดยไม่หันมามองอีก

ติน่าเดินล่วงหน้ากลับแคมป์ไปก่อนแล้วโดยไม่รอใครทั้งสิ้นเสียงสแตนลีย์กับคีธบ่นอะไรกันพึมพำพร้อมกับโคลงหัวแต่เชิดวุฒิรอบมองหน้าระพินแล้วยิ้มเป็นในซึ่งพรานใหญ่วางหน้าเฉยไม่สนใจกับอะไรทั้งสิ้นเขานำคณะนายจ้างเลี้ยวจากเส้นทางเดินเดิมมาทางซีกขวามือห่างจากแอ่งน้ำเพียงไม่เกิน15เมตรก็ชี้ให้ดูลักษณะของพื้นหินอันเป็นรูปเว้าลีบลงไปราวกับอ่างภายในฉากล้อมของหินที่กำบังเหมือนกับใครมาจัดเป็นคูหาไว้ซึ่งบัดนี้แอ่งหินนั้นแห้งสนิทนี่ไงครับอ่างน้ำที่ผมว่าประเดี๋ยวผมจะให้คนมาตักน้ำจากในบ่อนั่นมาขังแยกตะหากไว้ที่นี่แล้วใครจะมาอาบหรือจะมาลูบตัวก็ตามสบายนะครับโดยไม่ต้องไปเกี่ยวกองเกี่ยวข้องกับน้ำในแอ่งใหญ่ให้มันสกปรกเขาบอกรวมๆกับทุกคนเบนยิ้มออกมาอย่างดีใจพวกผู้ชายนะไม่มีใครใส่ใจเท่าไหร่นักหรอกพรานใหญ่หันมาสั่งความกับบุญคำเกี่ยวกับเรื่องให้เกณฑ์คนมาตักน้ำใส่แอ่งตำแหน่งนี้ตาเท่าพยักหน้ารับคำและบุ้ยปากไปทางด้านที่คริสเดินกลับไปคนเดียวโน่นแมมคริสไม่รอใครเดินอ้าวไปแล้วปาหินลักษณะมันเหมือนกันประมาทว่าใกล้ๆแค่นี้เองประเดี๋ยวก็หลงเท่านั้นแหละขณะนั้นขมุกขมัวลงเต็มที่แล้วจริงอยู่ตำแหน่งที่วางแคมป์ไม่ห่างออกไปนักและในขณะที่ยืนกันอยู่ตรงแอ่งน้ำนี้ก็ยังได้ยินเสียงพูดคุยของพวกลูกหักเสียงฟันกิ่งไม้ได้ยินมาถนัดระพินมองตามหลังร่างที่เลี้ยวลับมุมหินแล้วบอกกับคนของเขาว่านี่ถ้ากลัวแมมหลงบุญคำก็วิ่งตามไปเป็นเพื่อนก่อนก็แล้วกันตาเท่าหัวเราะวิ่งเยาะๆๆตามหลังไปในทันทีระพินชวนคณะทุกคนบ่ายหน้ากลับ

ริสมาถึงที่พักก่อนแล้วขณะนี้หล่อนทอดกายนอนเหยียดยาวหลับตาพักอยู่บนที่ซึ่งจัดไว้สำหรับเป็นที่นอนเรียงรายของฝ่ายนายจ้างกองไฟใหญ่ๆ3กองได้ก่อขึ้นไว้แล้วสำหรับการหุงหาและใช้เป็นไฟรุ่งพักพวกที่เดินตามมาถึงภายหลังก็เข้าร่วมอยู่ในบริเวณที่พักนอนนั้นโดยมีจันเกิดและเสยแบกเอาเครื่องอาหารกระป๋องเข้ามาให้ระพินส่งทุกคนยังที่พักนอนอันมีผ้าใบผืนใหญ่ปูเชิญตามสบายนะครับทุกท่านไม่ต้องห่วงผมเรื่องอาหารค่ำแล้วก็ถ้าหากใครอยากจะไปอาบน้ำผมมีข้อแนะนำครับว่าควรจะไปซะก่อน2:30ถ้าดึกกว่านั้นจะเป็นเวลาที่สัตว์ป่าบริเวณนี้ลงมากินน้ำแล้วก็เวลาจะไปก็ชวนบุญคำกับจันให้ไปเป็นเพื่อนด้วยนะครับปลีกตัวตามเคยนะคุณรพินโดยเฉพาะในเวลาอาหารน่ะเบนติงมารพินไม่ตอบเพียงแต่ยิ้มให้เอามือแตะปีกหมวกแล้วเดินแยกไปในหมู่คนของเขาที่กำลังสารวนทำงานกันอยู่ทันทีคนคนนี้นะมีศักดิ์ศรีสง่างามจริงๆเมื่ออยู่ในเขตของป่าฉันเป็นผู้ชายแท้ๆยังชอบเขาเลยด็อกเตอร์สแตนลีย์พึมพำออกมาแต่ใครจะพูดคุยอะไรกันเช่นไรคริสก็ยังนอนนิ่งเฉยเหมือนจะม้อยหลับไปชั่วขณะก่อนทุกคนจะรับประทานอาหารเล็กน้อยคิดเริ่มใช้วิทยุติดต่อกับหอบังคับการกลางวิหารอีกครั้งเชิดวุฒิปฏิบัติเช่นเดิมคือไม่ใส่ใจอะไรทั้งสิ้นชวนเบลคุยจ้อนานๆก็ทำเป็นเหลือบชำเลืองไปยังร่างอันนอนเหยียดยาวของคริสติน่าใกล้ๆสักทีหนึ่งเพราะกางเกงเดินป่าของหล่อนนะฟิตเป็นรูปอวดร่างงามไม่เห็นเกือบทุกส่วนสัตว์แต่โดยแท้ที่จริงหูคอยสดับฟังการพูดติดต่อของคิดกะหอบังคับการการใช้วิทยุไม่มีอุปสรรคอะไรทั้งสิ้นคิดรายงานอยู่ไม่เกิน 4-5 นาทีก็หยุดการติดต่อ

ติน่าถูกคีตเขย่าปลุกขึ้นมาเมื่อถึงเวลาอาหารแม่ผมทองดึงกายขึ้นมาด้วยอาการสงบไม่พูดไม่จากับใครทั้งสิ้นก้มหน้าก้มตากินเงียบๆเชิดวุฒิพยายามชวนคุยด้วยแต่ถามคำหล่อนตอบคำซัมซิ่งรองเหรอเขาถามเอามือจับหัวเขาหล่อนอย่างเอาใจหล่อนเลิกคิ้วแล้วยักไหลไม่มีอะไรหรอกง่วงเพลียอยากนอนพักประเดี๋ยวไปอาบน้ำด้วยกันนะพวกเราจะยกขยงไปนั่งคุยเป็นเพื่อนคุณด้วยไม่ต้องหรอกขอบใจฉันอยากนอนมากกว่าคริสติน่าตอบเหนื่อยๆจบสิ้นอาหารมื้อเย็นซึ่งหล่อนกินไม่มากนักล้างคอด้วยแบรนดีแล้วก็เอนกายลงนอนฉันเข่าขึ้นข้างนึงสูบบุหรี่ตาปรือๆนี่คริสเธอก็อย่าไปใส่ใจหงุดหงิดอะไรกับฮันเตอร์คนนั้นมันหนักหัวให้ไปหน่อยเลยเสียงคิดบ่นมาชำเลืองดูเพื่อนสาวอย่างขวางในทีฉันไม่เคยเห็นเธอแคร์กับอะไรสักอย่างมาแคร์กับนายนั่นไปได้ก็รู้สันดานอยู่แล้วว่าเขาเป็นคนอย่างนั้นเองบางขณะก็สุภาพอ่อนโยนดีบางขณะก็แข็งกระด้างไม่เกรงใจใครแม้แต่ผู้หญิงสวยๆอย่างเธอนี่กรุณาหุบปากได้ไหมคิดแม่ผมทองหันมาพูดเสียงเย็นชาฉันน่ะไม่ได้มีความรู้สึกอะไรกับคนคนนั้นทั้งสิ้นแล้วก็เห็นว่าเขาเป็นคนดีอยู่หรอกแต่เรื่องอะไรที่เธอหรือใครๆจะมาคอยนั่งพิจารณาฉันอยู่ก็บอกแล้วไงว่าฉันง่วงว่าแต่ว่าเมื่อไหร่เธอจะมีเรื่องฟาดปากกับนายคนนั้นอีกฉันอยากดูหล่อนหักมุมรวนเอาดื้อคิดขยี้จมูกบนอุบอิบนี่ไอ้พูดพันนี้สินี่จะฉันฟาดกับปากกระพินอีกเธอจะถือหางฝ่ายไหนเข้าข้างเขาหรือเข้าข้างฉันคริสร้องฮึในลำคอชายหางตาเหมือนจะคอนเพื่อนชายอย่างรู้สึกทุเรศฉันน่ะเข้าข้างเธอมาตลอดเวลาตัวเธอน่ะบางนายนั่นมิดทีเดียวแต่ไม่เป็นท่าเลยถูกตะบันฉันหน้าตาแหกยับไปหมดตอนนั้นน่ะฉันเกือบจะเอาลูกปืนยัดใส่เขาให้แล้วเพราะเห็นเธอแย่เต็มทีแล้วตัวเธอเองก็จะเอาปืนยิงเขาเหมือนกันถ้าไม่ใช่เพราะไอ้ช้างบ้า นั่นมันโผล่แทรกเข้ามาซะก่อนโอเคหยุดพูดคิดโบกมือยอมจำนนกับฝีปากของคริส

มืดสนิทลงแล้วภายในบริเวณปางพักสว่างวับแวมด้วยกองไฟที่ก่อไว้กับตะเกียงแบตเตอรี่ตรงที่พักของกลุ่มนายจ้างทุกคนผ่านอาหารมื้อเย็นเรียบร้อยรพินเข้ายึดที่ใกล้ก้อนหินเตี้ยๆลูกหนึ่งชิดกับขบวนลูกหาบทั้งหลายที่ล้อมวงสนทนาบ้างก็นั่งบ้างก็นอนพรานใหญ่เอนกายหลังพิงสัมภาระที่กองอยู่อากาศเริ่มเย็นลงเล็กน้อยแต่ยังไม่ถึงกับหนาวจัดว่าอบอุ่นที่สุดนับตั้งแต่แรมคืนกันมาแม้แต่ในบริเวณที่พักหนองน้ำแห้งเองหัวค่ำของการพักแรมคืนนี้หมอเบลพร้อมกับย่ามบรรจุยาและเครื่องเวชภัณฑ์ชุดย่อยออกเดินตรวจเยี่ยมไปในบรรดาลูกหาบและพรานทั้งหลายสอบถามอาการของแต่ละคนผิดไปกว่าคืนที่แล้วมาโดยมีจันเป็นลูกมือคอยเดินตามไปด้วยหล่อนตรวจถามไปทั่วทุกคนแจกจ่ายยาตามความจำเป็นไล่เรียงตัวเข้ามาเป็นลำดับจนกระทั่งมาหยุดยืนอยู่ตรงหน้ารพินผู้ครึ่งนั่งครึ่งนอนเอาหมวกสักกะหลาดเก่าๆประจำตัวที่ติดศีรษะอยู่เป็นประจำหลุบลงมาปิดไว้ครึ่งหน้าปลุกเขาสิจันเสียงของหล่อนบอกกับพรานพื้นเมืองที่ตามมาหยุดยืนข้างๆเบาๆเห็นจะไม่ต้องถึงกับลงมือปลุกละมั้งเพราะผมก็รู้สึกอยู่แล้วว่าคุณมายืนค้ำอยู่ใกล้ๆนี่เสียงตอบมาเบาๆจากใบหน้าใต้ครอบหมวกนั้นแล้วผู้พูดก็ใช้นิ้วดันปีกหมวกขึ้นช้าๆถามต่อมาว่าจะใช้อะไรผมอีกเหรอหมอเบลอิซาเบลหัวเราะง่ายๆตามนิสัยของหล่อนจริงนะเดี๋ยวนี้ฉันก็พอจะเห็นใจคริสอยู่บ้างเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงเกิดความหมั่นไส้และหงุดหงิดเอากับคุณบ่อยครั้งทั้งที่เขาก็นิยมชมชอบคุณอยู่ไม่ใช่น้อยนิสัยของคุณยโสอยู่ตลอดเวลาแล้วก็แฝงอาการรวนไว้ทุกขณะแต่ฉันไม่ใช่คนอารมณ์อ่อนไหวง่ายอย่างคริสหรอกนะจอมพรานปิดปากหาวนะพูดถึงธุระของคุณดีกว่าถ้ามีแต่ผมคิดว่าผมจัดการอะไรต่อมีอะไรพวกคุณเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนั่นเนี่ยนี่เมื่อเย็นนี้นะที่แอ่งน้ำนั่นคุณใช้จัญญาพรานของคุณแต่ขณะนี้เดี๋ยวนี้ฉันกำลังใช้จัญญาแพทย์ของฉันนะครับขอบคุณมากครับคุณหมอเบียร์ค่ำวันนี้เป็นวันแรกที่คุณเดินตรวจเยี่ยมเยียนพวกเราทั้งหมดสมฐานะที่คุณเป็นหมอผมเห็นแล้วครับแล้วก็ขอชมว่าเป็นสิ่งที่เหมาะควรแก่การปฏิบัติอย่างยิ่งคนของผมจะมีความรู้สึกรักคุณและพวกคุณอีกมากเชียวที่แสดงความเมตตาเอาใจใส่ครับก็เพราะความปากจัดช่างเน็บแนมของหัวหน้าของพวกเขาทุกคนน่ะสิเดิมทีฉันก็ไม่ได้คิดไปถึงหรอกนึกว่าใครเจ็บป่วยยังไงก็คงจะมาบอกให้ฉันรู้แต่นี่ฉันถูกว่าซะจนต้องถือเป็นหน้าที่เดินตรวจเดินถามเองและเดี๋ยวนี้ฉันก็เดินตรวจเดินถามอาการเขาหมดทุกคนแล้วก็เหลืออยู่แต่หัวหน้าของเขาเท่านั้นแหละผมก็ปกติเรียบร้อยดีไม่ได้มีอาการเจ็บป่วยเป็นอะไรหรอกเขาบอกน้ำเสียงเรื่อยๆเบนก้าวเข้ามาชิดทางด้านซ้ายของเขาหย่อนกายลงใกล้ๆและทำสัญญาณให้จันเอาย่ามเวชภัณฑ์เข้ามาวางให้นี่คุณการแสดงความเข้มแข็งเป็นลักษณะที่ดีของการเป็นหัวหน้าคนนะแต่บางขณะและกับบางคนมันก็ผิดกาลเทศะไปบ้างเหมือนกันจมูกของคุณนะบวมช้ำมากลักษณะอักเสบเต็มที่แผลที่หัวคิ้วนั่นก็บวมปูดอาจจะเป็นหนองได้เพราะสกปรกด้วยเหงื่อใครสมบุกสมบันมาทั้งวันพลาสเตอร์ที่ปิดไว้ก็ดำมอมแมมเต็มทีละเอาละบอกมาทีคุณจะฉันจัดการกับบาดแผลเหล่านั้นหรือว่าจะไล่ฉันไปซะในฐานะที่มาสอดเสือกกับเรื่องความเข้มแข็งของคุณระพินหัวเราะออกมาได้เป็นครั้งแรกมองดูหมอเบลผู้นั่งคุกเข่าอยู่ใกล้ๆจนได้กลิ่นอายตัวด้วยสายตาที่เป็นมิตร
ขุนกับคริสนี่วาจาเหลือรับประทานด้วยกันทั้งคู่ทีเดียวนะผิดกันแต่เพียงว่าคนหนึ่งเจ้าอารมณ์และซ่อนเร้นส่วนอีกคนหนึ่งเปิดเผยตรงไปตรงมาดีเอาละครับคุณหมอเบียร์ผมยอมเป็นคนเจ็บอยู่ในความดูแลของคุณอิสเบลยิ้มเอามือจับปลายคางเขาแล้วดึงหน้าให้หันมาดูระพินถามในขณะนั้นว่าแล้วคิดนะครับเป็นไงมั่งตรวจแผลเขาให้เขาแล้วยังก็ระบมอักเสบพอๆก็คุ้นนั่นแหละแผลบางแห่งต้องเย็บซ้ำเมื่อตะกี้นี้แต่เขาดูจะไม่เล่นตัวเหมือนคุณนะค่อนข้างจะสำออยซะด้วยซ้ำมันก็น่าจะสำออยอยู่หรอกคุณหมอสวยจะตายไปเบะปากให้นิดนึงแล้วเอามือกระตุกพลาสเตอร์ที่ปิดหัวคิ้วของเขาออกโดยแรงดังแควกระพินสะดุ้งโยงร้องโอ้ยออกมาดังๆแล้วสูดปากลั่นเพราะพลาสเตอร์ถอนขนคิ้วบางส่วนออกมาด้วย Sorry หล่อนบอกซ่อนยิ้มเสือช้างแรดกระทิงไม่กลัวแต่มากลัวกับอีแค่พลาสเตอร์ลอกติดขนแค่นี้ร้องลั่นเชียวนะคุณคุณแกล้งผมนะไม่ได้แกล้งการแกะพลาสเตอร์ที่ปิดทับบริเวณที่ติดขนตาอย่างเงี้ยขืนมัวแต่ค่อยๆแกะออกคุณก็จะยิ่งเจ็บสู้กระชากเร็วแรงเจ็บวูบเดียวเท่านั้นแหละประเดี๋ยวนะทนแสบหน่อยฉันจะล้างแผลด้วยแอลกอฮอล์คุณน่ะดีเท่าไหร่แล้วแผลไม่ต้องเย็บคิดสิหนักกว่าคุณสักห้าเท่ามั้งหล่อนพูดเนิบๆน้ำเสียงเป็นกันเองเอาสำลีชุบกับแอลกอฮอล์ในขวดพลาสติกเล็กแต้มเช็ดแผลที่หางคิ้วและปลายจมูกเขาระพินแยกเขี้ยวสูดปากเบาๆด้วยความแสบและโดยไม่เจตนาเลยเขายกมือขึ้นจะจับมือหล่อนไว้เพื่อให้เช็ดเบาๆแต่บังเอิญมือเจ้ากรรมมันยกขึ้นกระทบพุ่มพวงอวบใหญ่บนทรวงอกของหล่อนผู้ชะโงกตัวอยู่ใกล้ๆเขาจังเบ้อเร่อจนตัวเองก็ใจหายวาบสัมผัสได้ในความหนุ่มความนุ่มยุ่นและมีส่วนแข็งเป็นไตนั้นถนัดทนีเบลเฉยไม่แสดงกิริยาผิดปกติอะไรทั้งสิ้นนอกจากตาที่ชายชำเลืองดูหน้าเขา Sorry ระพินกระซิบหน้าเสียโชคดีเหลือเกินจันผู้นั่งคอยเป็นลูกมืออยู่ใกล้ๆไม่ทันสังเกตเห็นจอมพรานเลยนั่งตัวแข็งทื่อไม่กล้ากระดุกกระดิกอีกปล่อยให้หล่อนเช็ดแผลโดยดีผู้หญิงฝรั่งมันก็ดีไปอย่างในเรื่องแบบนี้ถ้าเป็นผู้หญิงไทยคงตบฉาดเขาให้แล้วอกเบลใหญ่ชะเงื้อมโผล่ล้ำเกินตัวออกมามากเกินไปอุปัทวเหตุเล็กๆน้อยๆมันก็เลยเกิดขึ้นโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจ

0: ุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
0: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์โดยพนุ

0: เบนเช็ดแผลเขาจนสะอาดแล้วใช้พลาสเตอร์ยาชิ้นใหม่ปิดทับลงไปที่เดิมสำหรับจมูกที่บวมเป่งใช้ครีมชนิดหนึ่งทาเคลือบไว้บางๆจากนั้นก็ส่งยาเม็ดหนึ่งให้อ่ะกินยาซะเดี๋ยวนี้เลยหล่อนสั่งระพินแบมือดูยาเม็ดแคปซูลสีดำครึ่งแดงเม็ดเขื่องนั้นอะไรนี่คุณแอมพิซิลินเหรอหมอเบนขมวดคิ้วนิดนึงเอ๊ะทำไมรู้จักมีแฟนเป็นหมอเหรอหล่อนอาจพูดอย่างปราศจากความหมายแต่คนนำสกุลไพรวันแทบสะดุ้งนิ่งงันไปพักใหญ่ไม่อยากจะตอบคำถามอะไรทั้งสิ้นให้ปวดร้าวทรมานในตนเองโยนยาเข้าปากกลืนง่ายๆโดยไม่ต้องอาศัยน้ำกลัวอิซาเบลก็ไม่ได้สนใจอะไรกับคำถามของตนเองอีกจัดการรวบรวมเครื่องเวชภัณฑ์ส่งให้จันยัดใส่ย่ามแล้วล้วงกระเป๋าเสื้อโยนซิก้าชุดหนึ่งในแผงกระดาษแก้ว3ตัวลงไปบนตักเขาบอกว่าอาจารย์ฝากให้เอามาให้คุณขอบคุณมากครับฝากไปเรียนอาจารย์ของคุณด้วยนะประเดี๋ยวก่อนนอนผมจะไปคุยด้วยอยากจะถามคุณว่าที่นี่คืนนี้พวกเราปลอดภัยเพียงพอไหมทำไมอ่ะก็คิดนะรู้สึกว่าจะระบมบาดแผลมากทีเดียวและมีอาการไข้เล็กน้อยไหนจะเจ็บเมื่อเช้าไหนจะเดินหนักมาทั้งวันถ้าหากคุณรับรองว่าคืนนี้ปลอดภัยเพียงพอฉันก็จะให้ยานอนหลับกับเขาถ้าเขาหลับสนิทจริงตลอดทั้งคืนพรุ่งนี้จะบรรเทามากทีเดียวถ้างั้นก็ไม่ต้องห่วงแล้วครับหมอช่วยเขานอนให้สบายเถอะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมประกันความปลอดภัยของทุกคนเองระพินคุณเองก็เหมือนกันนะควรจะหลับให้มากๆหมอเบนครับโปรดอย่าห่วงกังวลกับผมในเรื่องนั้นผมหลับได้เสมอและตื่นได้ในทันทีเสมอเหมือนกันแต่ต้องหมายความว่าไม่ถูกวางยานอนหลับนะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้ยานอนหลับกับผมเป็นยังไงครับวิทยุติดต่อได้เรียบร้อยดีป่ะเรียบร้อยดีมากคุณและมีคำสั่งอะไรเพิ่มเติมมาบ้างหรือเปล่าครับเขาแกล้งถามเรื่อยๆเบียนสันศีรษะไม่มีคำสั่งอะไรทางเราเพียงแต่รายงานให้ทราบถึงความเรียบร้อยในการเดินแล้วก็แจ้งตำแหน่งให้ทราบเท่านั้นถ้าอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวฉันจะไปอาบน้ำนะมารายงานให้คุณรู้ซะก่อนตามที่สั่งไว้ครับครับเชิญตามสบายครับแม้ว่าจะมีทางฝ่ายคุณไปเป็นเพื่อนก็อย่าลืมเอาพรานของผมไปด้วยสัก2คนนะครับจันกับบุญคำอ่ะเบียนพยักหน้าโดยดีแล้วทำหน้ามุยบนนี่ทีแรกคริสก็นัดกับฉันไว้แล้วนะว่าจะไปอาบน้ำความจริงอ่ะเขามีความคิดจะอาบน้ำมากกว่าฉันซะอีกแต่ตอนนี้เขานึกยังไงก็ไม่รู้สิเกิดไม่ยอมไปซะแล้วเป็นนั้นว่าฉันต้องไปคนเดียวระพินแกะกระดาษแก้วเหาะซิก้าออกช้าๆก็ลองไปชวนดูใหม่สิครับอาจจะไปก็ได้ไม่มีทางหรอกฉันเห็นเขาสะบัดสะบิ้งตุปัดตุป่องยังไงชอบก้นรำคาญคุณนี่มีนิสัยเหมือนผู้ชายนะแต่คริสยังเป็นผู้หญิงอยู่มากเขาพูดตามความรู้สึกแท้จริงมองดูเบลอย่างนิยมเขาก็คงจะโกรธผมอะตอนที่ผมพูดจาห้วนกระด้างไปหน่อยตอนนั้นเอาเป็นว่าฝากไปบอกด้วยแล้วกันว่าผมขอโทษถ้ามัวแต่จะถือสากันอย่างนี้แล้วก็เขาจะต้องขุ่นใจไปตลอดอ่ะฉันว่าความจริงคุณก็เป็นคนผู้รู้เรื่องง่ายนะถ้าเข้าใจนิสัยคริสเองก็เหมือนกันความจริงเขาก็ไม่ได้พูดยากพูดเย็นอะไรหรอกสำคัญว่าคุณจะต้องมีจิตวิทยาหน่อยเท่านั้นเบลพูดแค่นั้นก็ตบไหล่เขาหนักๆแล้วเดินผละไปยังพรรคพวกของหล่อนพอแม่ผมแดงผละห่างออกไปบุญคำซึ่งรอคอยจังหวะอยู่ก่อนแล้วก็ปราดเข้ามาทันทีสีหน้าบอกชัดว่าตื่นตระหนกนายแกพูดเบาๆแต่เสียงหนักผิดสังเกตไปจากปกติเมื่อกี้นี้นะบุญคำเกณฑ์ไอ้พวกนี้ไปตักน้ำเตรียมให้นายแหม่มอาบผ พบหัวกะโหลกกับกระดูกบางส่วนของคนซ่อนอยู่ในโพรงหินใหญ่ไม่ห่างออกไปนักมีรอยขบแทะของเสือเป็นลักษณะของกระดูกยังใหม่สดอยู่ไม่เกินสองอาทิตย์มานี่เองสงสัยว่าจะเป็นกระดูกของลูกชายไอ้ปีที่ถูกเสือฆ่าไปแล้วยังหาซากไม่พบนั่นละนายระพินไพรวันผู้กำลังเอนกายลงนอนตามเดิมดึงตัวขึ้นนั่งตรงทันทีอยู่ตรงไหนล่ะบุญคำห่างจากแอ่งหินนั่นออกไปทางตะวันตกสักสิบกว่าวาเท่านั้นแหละมีต้นตะเคียนไม่ใหญ่นักขึ้นอยู่ใกล้ๆสังเกตเห็นได้ง่ายลมมันพัดหวนมาบุญคำได้กลิ่นโตตกก็เลยตามกลิ่นไปพบเนื้อตรงหน้าแข้งบางส่วนมันแทะไว้ไม่หมดแห้งซากไปแล้วล่ะแต่ก็ยังมีกลิ่นซอกหินตรงนั้นน่ะเป็นถ้ำพักนอนได้อย่างดีและนี่บุญคำบอกให้นายฝรั่งกับพวกนั้นกับเชิดวุฒิรู้หรือยังเขาถามโดยเร็วด้วยเสียงกระซิบ
1: ยังไม่ได้บอกหรอกบุญคำก็รีบมาบอกนายก่อนไง
0: ดีแล้วล่ะอย่าแพร่งพรายออกไปเป็นอันขาดรพินสั่งตามองจับไปยังที่พักของนายจ้างซึ่งขณะนี้เห็นเบลเชิดวุฒและคิดกำลังจัดเตรียมตัวกันอยู่ประเดี๋ยวถ้าพวกนั้นไปอาบน้ำบุญคำกระจันตามไปด้วยนะฉันจะอ้อมไปตรวจอีกทางหนึ่งถ้าหากพวกเขาถามว่าฉันหายไปไหนก็บอกว่าฉันไปตรวจใกล้แถวๆนี้แหละกล่าวจบเขาก็คว้าไฟฉายและฉวยไรเฟิลขึ้นมาทันที

ยไม่มีคนใดคนหนึ่งของฝ่ายนายจ้างหรือลูกน้องคนอื่นๆของเขาเว้นบุญคำคนเดียวจะทันหันมาสังเกตเห็นได้ระพินแวบหายเข้าไปในป่าหินปะบนไปกระเนินปลวกที่งอกอยู่ระเกะระกะนั้นเงียบๆโดยการอ้อมไปทางด้านหนึ่งไม่ให้ผ่านในสายตาของพวกนายจ้างพอลับมุมก็ตัดเข้าเส้นทางเดิมอันจะนำไปสู่แอ่งน้ำเดินดุ่มดุ่มเลาะลัดไประหว่างโขดหินงอกเหล่านั้นใช้ไฟฉายสาดหาที่หมายอันเป็นต้นตะเคียนตามที่บุญคำกระซิบบอกไว้ชั่วใจเดียวเขาก็เห็นตะเคียนต้นนั้นโดยไม่ยากเพราะโผล่ยอดสูงเด่นเหนือหมู่หินขึ้นมาโดยไม่มีต้นไม้อื่นปะบนสุภาพบุรุษไพรบ่ายหน้าเข้าไปทันทีด้วยฝีเท้าเบากริบประสาทหูเปิดพร้อมมันเงียบสงัดปราศจากสรรพสำเนียงใดๆทั้งสิ้นนอกจากเสียงพูดกันพึมพำดังแววมาจากพวกที่อยู่ในแคมป์อันไม่ห่างออกไปนักลมโหนมาวูบหนึ่งนาสิกประสาทอันคุ้นเคยกับกลิ่นไอต่างๆเสมอด้วยสัตว์ป่าตัวหนึ่งกระสากับกลิ่นสังสางเขาชะงักกึกสังเกตทิศทางลมมันพัดมาจากด้านตะวันตกด้านเดียวกับที่เห็นยอดตะเคียนโผล่สูงขึ้นมานั่นเองแต่เป็นกลิ่นที่เบาบางมากแล้วก็สลายไปอย่างรวดเร็วพรานใหญ่เดินต่อยังถือไรเฟิลในท่าปกติอีกมือหนึ่งถือไฟฉายแต่ไม่ส่องโดยไม่จำเป็นใช้สายตาอันเคยชินกับความมืดประสาทหูและจมูกเป็นเครื่องนำทางมันก็จริงดังว่าห่างออกมาจากบริเวณแอ่งน้ำทางตะวันตกเพียงไม่เกิน20เมตรเท่านั้นเขาพบกับโพรงหินขนาดใหญ่ใกล้เคียงกับโคนต้นตะเคียนที่ยืนต้นอยู่เดียวดายมันเป็นโพรงที่สูงจากพื้นในระดับปกติประมาณ2เมตรส่วนกว้าง2เมตรครึ่งกลิ่นเหม็นตึกตึกระเหยออกมาจากโพรงนั้นไฟฉายในมือกดต่ำแล้วฉายปราดเข้าไปศีรษะมนุษย์ศีรษะหนึ่งซุกอยู่ในโพรงนั้นห่างปากทางเข้าไปแค่วาเดียวเนื้อบริเวณหน้าหายไปหมดแล้วมีแต่ปลอยปลอยผมสีดำเป็นกระจุกตากลวงโบใกล้ๆกับกระดูกนั้นเป็นกระดูกท่อนขาต่ำกว่าหัวเข่าลงไปเห็นกระดูกขาวมีเนื้อดำเป็นรอยแทะไว้บางส่วนของหน้าแข้งยังมีหนังหุ้มอยู่แต่เป็นรอยกินพรุนด้วยสัตว์ประเภทมดหรือแมลงก็แค่หลักฐาน2ชิ้นเท่านั้น1กะโหลกหัวอีก1กระดูกหน้าแข้งท่านใหญ่กราดไฟฉายไปรอบๆ บริเวณทุกสิ่งทุกอย่างสงบอยู่เหมือนเดิมเขาสุดกายลงคุกเข่าส่องไฟฉายลึกเข้าไปในโพรงนั้นอีกมันเป็นโพรงเรียบราบพื้นเกลี้ยงลักษณะเป็นรอยนอนของสัตว์และไม่ใช่โพรงที่ลึกอะไรนักมันเป็นช่องใต้ก้อนหินใหญ่ซะมากกว่าเพราะลำไฟฉายของเขาสามารถส่องทะลุไปสู่ทางออกด้านหลังได้กะประมาณว่าช่องเข้าออกอันเป็นรูปเบี้ยวรีนั้นลึกจากปากทางด้านหนึ่งไปทะลุออกอีกด้านหนึ่งยาวไม่เกิน 7-8 เมตรเท่านั้นรอยขาดแหว่งของกระดูกขาและรอยแทะบอกได้ทันทีว่ามันเป็นอาการแทะของเสือศพนี้ถูกกัดกินจากที่อื่นมาก่อนแล้วแล้วคาบมาเป็นระยะครั้งสุดท้ายได้คาบเอาชิ้นส่วนเท่าที่เหลือมาซุ่มแทะอยู่ตรงนี้ไม่มีหลักฐานใดๆจะพิสูจน์ได้กับแค่หัวกะโหลกและกระดูกท่อนขาที่ค้นพบนี่ว่าเป็นศพของลูกชายของกะเหรี่ยงปีหรือเปล่าแต่สภาพความเก่าของซากโดยคะเนเอากับวันเวลาที่บุตรชายนายบ้านซับบอนถูกคาบหายไปมันเป็นระยะเวลาที่ควรจะใกล้เคียงกันที่สุดเขาเดินไปรอบๆหินใหญ่ก้อนนั้นอ้อมไปยังโพรงทางออกอีกด้านหนึ่งเพื่อจะหาเศษเสื้อผ้า
หรือสมบัติติดตัวของผู้ตายแต่ก็ปราศจากผลจอมพรานวกกลับมาที่เก่ายืนปลงอยู่ยังกระดูกและศีรษะอันน่าทุเรศนั้นมันชินเสียเหลือชินแล้วในชีวิตพรานของเขากับการไปพบกับซากศพคนในลักษณะต่างๆซึ่งเกิดจากสัตว์ร้ายทุกประเภทและสภาพของซากที่พบก็เป็นซากเต่าซะจนหมดความหวังว่าถ้าหากจะเฝ้าดักไอ้ตัวร้ายมันจะหวนกลับมาอีกแต่นี้มันทิ้งซากไปแล้วเพราะหมดสภาพที่จะเป็นอาหารได้แต่ยังน้อยจากสถานที่มันก็บอกชัดได้ว่าเสือใหญ่ตัวนั้นมักจะใช้โพรงเหมือนถ้ำนี้เป็นที่พักนอนอยู่บ่อยครั้งเองจะเป็นใครก็ตามขอบใจมากนะที่อุตส่าห์โชยกลิ่นเตือนให้รู้เขาพูดเบาๆกับศีรษะในโพรงหินนั้นและถ้าวิญญาณของเองยังวนเวียนด้วยความแค้นก็ขอให้ดลใจไอ้ฆาตกรสี่ตีนั่นให้เข้ามาในคืนนี้เถอะข้าคือระพินไพรวันมิตรของชาวป่าชาวเขาทุกคนยืนนิ่งอยู่อีกอึดใจเหมือนจะเป็นการคาระวะซากและจอมพรานก็เดินวกกลับไปที่แอ่งหินตำแหน่งที่เขาสั่งให้คนของเขาขนน้ำในบ่อใหญ่มาใส่เตรียมไว้ให้ฝ่ายนายจ้างเห็นพวกนั้นขนมาเทใส่ไว้ให้จนเต็มปรีมีรอยน้ำหยดหกเรี่ยราดมาเป็นทางไปเยกแชะพื้นหินทั่วบริเวณไปหมดมันเหมือนอ่างขนาดใหญ่ที่จะลงไปนอนแช่ได้พร้อมกันสองคนหรือถ้าใช้วิธีตักอาบแล้วก็แทบจะอาบกันได้ทั้ง 7-8 คนทีเดียวระพินก้มลงวักน้ำลูบหน้าและลำคอแล้วเอาผ้าขาวมาเช็ดขณะนั้นเองเขาได้ยินเสียงฝีเท้าของคนกลุ่มใหญ่ลำแสงไฟฉายที่ส่องวอกแวบและเสียงคนพูดคุยกันมาอย่างร่าเริงแสดงว่าอิสเบลและพรรคพวกไม่น้อยกว่าอีกสองคนบ่ายหน้ามาที่ตำแหน่งนี้จึงรีบลุกขึ้นคว้าปืนและไฟฉายย่องไปนั่งคุมเชิงอยู่ที่ใต้ต้นตะเคียนตามเดิมเพื่อระวังดูแลให้อีกชั้นหนึ่งในระหว่างที่พวกนั้นอาบน้ำเสียงพูดคุยของพวกนั้นใกล้เข้ามาทุกขณะคะเนจากเสียงพูดก็พอรู้ว่ามีอิสเบลเชิดบุตรคิดและพรานของเขาสองคนคือบุญคำและจันมาด้วยแต่จะมีคริสหรือเปล่านั้นไม่ทราบ

พรานใหญ่นั่งสูบซิก้าสงบอยู่ตรงตำแหน่งนั้นเขาพอจะทราบจากลำไฟฉายและสำเนียกว่าระหว่างที่เบลเข้าไปอยู่ในแอ่งอาบน้ำจันบุญคำเชิดบุตรและคิดช่วยกันแยกนั่งเฝ้าอยู่รอบทิศแต่เขาก็ไม่กระตุกกระตากส่งเสียงใดๆให้ทราบว่าตนเองนั่งห่างออกมาอีกทางหนึ่งอย่างน้อยก็เป็นหลักประกันได้ว่าหากไอ้เสือเวนนั่นมีความคิดที่จะย่องเข้ามาเล่นงานพวกที่นั่งเฝ้าอยู่มันก็ควรจะเกรงใจเขาบ้างเสียงเชิดวุฒและคิดตะโกนพูดหยอกล้อกับเบลในระหว่างที่แม่ผมแดงสงสนานได้ยินมาชัดเจนระคุณไปกับเสียงหัวเราะคิกคักนั่นเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการทำเสียงเอะอะไล่สัตว์ร้ายและช่วยให้เกิดความอบอุ่นใจแก่ผู้ที่กำลังอาบน้ำอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงพวกที่มาอาบน้ำก็พากันผละกลับไปเชื่อว่านอกจากเบแล้วเชิดบุตรและคิดคงจะอาศัยน้ำที่ตักมาไว้ในแอ่งน้ำชำระกายด้วยเพราะอากาศอยู่ในเกณฑ์อบอ้าวมากเสียงของคนชุดนั้นห่างออกไปแล้วแต่มีฝีเท้าเบาๆย่องกริบเข้ามาในขณะที่เขานั่งกอดเข่าอยู่บนยอดโพรงหินพร้อมกับร้องเรียกมาเบาๆล่วงหน้านายยังอยู่ที่นั่นหรือเปล่านี่บุญคำนะตาเท่านกรู้นั่นเองระพินยังคงนั่งอยู่ที่เดิมแต่ดีดก้นซิก้าเป็นสัญญาณสูงขึ้นไปให้สังเกตเห็นอึดใจเดียวพรานเท่าสมุนขวาของเขาก็โผล่ออกมาจากซอกหินบุญคำนึกแล้วว่านายจะต้องมานั่งคุ้มเชิงอยู่ตรงนี้แน่แกพูดเบาๆปนหัวเราะเขากลับกันไปหมดแล้วเหรอเรียบร้อยคุณเชิดบุตรกับนายคีตนั่นก็อาบด้วยแต่อาบที่หลังแมมเบลแมมคริสไม่มาดูเหมือนจะนอนแล้วท่าทางขี้งอนนะแมมผมทองคนนั้นน่ะรพินไม่สนใจอะไรกับคำบอกเล่าของบุญคำกระโดดลงมาจากยอดหินอันมีโพรงอยู่ข้างใต้นั้นบุญคำก็เอาไฟฉายส่องเข้าไปในโพรงอีกถามต่อมาว่านี่ยังไงนายเห็นหรือยังเห็นแล้วแต่จะเป็นเจ้าทะเยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไม่มีอะไรให้จำได้เลยก็แค่หัวกะโหลกที่ถูกแทะเนื้อหมดกับกระดูกหน้าแข้งอันเดียวอะนายจะมีใครอื่นมันล่ะไอ้ทะเยลูกชายของไอ้ปีกับไอ้เสือชีพหายตัวนั้นแน่เลยบุญคำว่าผีมันแรงไม่ใช่เล่นไม่งั้นมันไม่ส่งกลิ่นไปเตือนให้บุญคำรู้จนเดินมาพบหรอกเฮ้ยไอ้ทะเยเอ้ยไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถอะนะมึงเป็นสุขหมดห่วงได้แล้วถ้านายรพินพบซากเองแล้วแบบนี้ประโยคหลังบุญคำพูดอ่อยๆอย่างสลดใจนี่ทำตามสัญญาป่ะพวกฝรั่งหรือคุณเชิดบุตรจะต้องไม่รู้นะรับรองสิบุญคำไม่บอกหรอกตอนที่เขาอาบน้ำกันอยู่มันก็ไม่โชยกลิ่นไปรบกวนเลยไอ้นี่ถึงตายแล้วก็ยังรู้จักกาลเทศะดีมากแล้วแกก็หัวเราะฮึๆพูดต่อมาว่าให้ตายเถอะนายถ้าพวกนั้นรู้ว่าห่างจากตรงบริเวณที่อาบน้ำกันยังมีความสุขแค่สิบวามีกระดูกคนซุกอยู่ในโพรงนี่โดยฝีมือของไอ้เสือตัวนั้นล่ะก็คงตกใจกันแทบฉี่ราดทีเดียวว่าแต่เราจะเอายังไงดีกับหัวกะโหลกแล้วก็กระดูกนี่จะทิ้งไว้ให้ทุเรศอย่างนี้เหรอนายคืนนี้ก็ปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนแล้วกันพรุ่งนี้เช้าก่อนออกเดินทางบุญคำค่อยเกณฑ์พวกนั้นมาลากไปฝังซะบุญคำยืนจุปากเบาๆอยู่ครู่แล้วหันมาทางเขาเอางี้ไหมนายเดี๋ยวบุญคำจะทำพิธีเรียกวิญญาณของมันให้มันเข้าสิงไอ้เสือตัวนั้นให้ได้แล้วดลใจให้เสือน่ะมันเข้ามาเจอลูกปืนของพวกเราภายในคืนนี้แหละลงว่าเจอซากแบบนี้แล้วโอ้สบายมากพรานใหญ่หัวเราะฮึๆในลำคออ่ะก็ลองดูดิแต่อย่าให้มันเอิกกระเริกให้พวกนั้นเห็นก็แล้วกันแต่เดี๋ยวเขาจะหาว่าบุญคำบ้าเชิญมานั่งทำพิธีคนเดียวตรงนี้ย้ายใครเห็นแล้วกัน
ให้บุญคำมานั่งทำพิธีตรงนี้แกตาเหลือกร้องเสียงหลงนะก็ทำตรงนี้แหละดีที่สุดก็ซากมันอยู่ตรงนี้นี่แล้วให้บุญคำมาคนเดียวเออโธ่นายต้องมานั่งเป็นเพื่อนบุญคำด้วยสิไม่มาถ้ามันบุญคำก็ไม่มามัวแต่นั่งทูบเข้าสมาธิสวดคาถาเรียกอยู่ไอ้โครงเวรนั่นจะได้ย่องมาครบหัวบุญคำมาดิแกครางอ่อยคอนเขาประหลับประหลือกระพินหิ้วคอสมุนมือขวาดึงให้กลับปางพักถ้างั้นก็ไม่ต้องทำพิธีอะไรเสียเวลาหรอกฉันบอกมาแล้วรับรองคืนนี้ได้ตัวแน่หรือทำไม่ได้เราก็จะต้องเสียพวกเราคนใดคนหนึ่งไปแทนตอนที่ฉันเดินตามดูนะก่อนพวกนั้นจะมาอาบน้ำเพิ่งหลบออกไปจากโพรงนี่หยกหยกนี่เองคริสดูเหมือนจะนอนหลับไปแล้วจะหลับจริงหรือไม่ไม่มีใครบอกได้แต่เห็นนอนสงบนิ่งในขณะที่รพินเข้าไปในบริเวณที่พักของนายจ้างคิดเบลและเชิดบุตรดูจะแช่มชื่นกระปรี้กระเป๋าด็อกเตอร์สแตนลีย์ครึ่งนั่งครึ่งนอนครึ่งพิงครึ่งหลังพรานใหญ่เข้าไปสนทนากับหัวหน้าคณะครู่หนึ่งตามที่สัญญาไว้โดยอธิบายให้ทราบคร่าวๆถึงแผนเดินทางพรุ่งนี้แล้วก็ขอตัวกลับไปยังที่ของเขาเมื่อกลุ่มนายจ้างเตรียมตัวนอนเบลให้ยานอนหลับคิดทันทีเสือนั่นก็รับไปกินอย่างว่าง่ายประมาณ3ทุ่มเสร็จบรรยากาศภายในแคมป์สงบราบคาบหลายคนหลับไปแล้วบุญคำคว้าทูบได้7ดอกเดินห่างจากแคมป์ออกไปทางตะวันตกนอกบริเวณกองไฟแล้วจุดขึ้นปักลงกลางแผ่นดินสุดตัวลงนั่งขัดสมาธิเอาผ้าขาวม้าชายข้างนึงรัดอกอีกข้างนึงตวัดเฉียงสะพายไหลแล้วพนมมือโอมอ่านองค์การอะไรของแกพึมพำไปตามเรื่องโดยไม่มีใครสนใจระพินลงนอนแล้วแต่ยังไม่หลับสมองของเขาครุ่นคิดอะไรไปตามเรื่องรู้สึกปลอดโปร่งใจเล็กน้อยที่คืนนี้ไม่มีคนใดคนหนึ่งของกลุ่มนายจ้างมาเดินเกะกะชวนพูดคุยซักโน่นถามนี่ให้เป็นที่รำคาญใจยิ่งดึกเข้าความอบอ้าวก็ค่อยๆลดลงตามลำดับอากาศอยู่ในเกณฑ์สบายสักพักใหญ่ทีเดียวแต่เท่าจอมยุ่งก็ย่องกริบเข้ามาหาอีกอะไรอีกล่ะไปนอนสักทีไปบุญคำเขาบอกอย่างรำคาญแต่น้ำเสียงกรุณาบุญคำมีสีหน้าจริงจังปราศจากแววตลกขนองอันเป็นสันดานประจำของแกกระซิบเบาๆว่านายศพในโพรงหินน่ะเป็นศพไอ้ทะเยจริงๆนะนายยุ่งบันไลเลยตะคำนี่ฉันบอกให้ไปนอนก็ไปนอนซะทีไปอย่ามายุกยิกกวนใจอยู่เลยนายบุญคำไม่โกหกหรือคิดเอาเองหรอกนะนั่งทูบอยู่เมื่อกี้นี่มันโผล่เงาไม่เห็นจริงๆลืมตาเห็นไม่ใช่หลับตาเห็นนะรูปร่างมันชัดเจนเหลือเกินยืนอยู่ในเงาไม้ตรงหน้าบุญคำห่างไม่เกิน 3-4 วาเท่านั้นเออแล้วมันคุยอะไรบุญคำมั่งบอกหวยให้งั้นน่ะโธ่นายบุญคำร้องเกาหัวยิกยิกนี่อยู่ด้วยกันมาตั้งนานนายไม่เชื่อสีมือบุญคำมั่งยังไงทันนั้นงั้นก็ได้แต่คืนนี้ไอ้ลายน่ะไม่เข้าบุญคำยอมให้กระทืบไอ้ผีดิบมันไตรกันนางแม่มดในมรกตนครวายวอดเพราะใครไม่ใช่เพราะไอ้คำเลยนายก็สิทธิ์มีครูในเรื่องนี้อยู่เหมือนกันน่าจะรู้ดีไม่น่าจะคิดว่าเป็นเรื่องเลวไหลเลยถ้างั้นก็ดีละงั้นบุญคำก็อย่าหลับแล้วกันฉันจะหลับแหละเขาบอกมาอย่างไม่สนใจเอาหมวกหลุบหน้าลงซะบุญคำนั่งบนอะไรพึมพำอยู่ข้างๆครู่นึงก็ลุกขึ้นบอกว่าเนี่ยนายหลับได้
บุญคำก็หลับเหมือนกันเรื่องอะไรจะมาตื่นแหกตาอยู่คนเดียวไม่ใช่ยามของบุญคำนี่ว่าบุญคำก็นอนมั่งพรุ่งนี้ใครหายก็รู้เองแหละบนกระปอดกระแปดแค่นั้นแล้วแกก็เดินตรงไปยังที่นอนของแกใกล้ๆกับพวกลูกหาบที่แยกกันออกไปนอนเป็นกลุ่มๆรายรอบที่พัก

ที่กลุ่มของนายจ้างทุกคนหลับไปแล้วด้วยความอ่อนเพลียเพราะกรากรำหนักมาทั้งวันแม้กระทั่งเชิดวุฒิเองการนอนเรียงกันในคืนนี้ไม่สู้จะเป็นระเบียบอะไรนักเหนือผ้าใบผืนเดียวกันนั้นเนื่องจากอากาศสบายไม่ถึงกับหนาวและทุกคนก็ไม่ได้ใช้ผ้าห่มคริสติน่ากลายเป็นผู้นอนริมสุดด้านซ้ายมืออันเนื่องมาจากพอทานอาหารเสร็จหล่อนก็หาโอกาสพักก่อนคนอื่นเมื่อแรกก็คิดจะนอนเล่นๆแล้วก็หลับไปได้ก่อนทุกคนแล้วก็ไม่มีใครปลุกหล่อนให้เข้าไปนอนประจําในที่อันควรประมาณเกือบเที่ยงคืนพระจันทร์ข้างแรมประมาณ5ค่ําลอยคว้างอยู่กลางท้องฟ้าที่ปราศจากกิ่งไม้บังส่องแสงสลัวไปทั่วบริเวณหล่อนตื่นเพราะได้พักผ่อนมาก่อนแล้วเป็นเวลาหลายชั่วโมงเริ่มรู้สึกตาสว่างและเหนียวตัวเหนอะหนะผุดลุกขึ้นมานั่งกระสับกระส่ายหันมองดูพวกพ้องก็เห็นนอนหลับกันตามสบายเว้นระยะห่างๆกันไม่เบียดเสียดกันเหมือนเมื่อคืนก่อนที่มีอากาศเย็นจัดและผู้ที่นอนตะแคงอยู่ใกล้ตัวหล่อนที่สุดคือเชิดบุตร

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดยะลาเสริมแกร่งครูชายแดนใต้พัฒนาศักยภาพครูแนแนวเสริมพลังเด็กและเยาวชนที่โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลสอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแนแนวเพื่อเสริมพลังเด็กและเยาวชนด้วยกระบวนการโคชชิ่งและจิตวิทยาวัยรุ่นโดยมีดร.สมพงษ์พละชัยศึกษาธิการจังหวัดยะลาผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาหัวหน้าส่วนราชการคณะวิทยากรและครูแนแนวจำนวน150คนเข้าร่วมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลาดำเนินโครงการดังกล่าวระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2569เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะของครูแนแนวในการดูแลเด็กและเยาวชนผ่านหลักจิตวิทยาวัยรุ่นอย่างถูกต้องเหมาะสมและลึกซึ้งพร้อมส่งเสริมให้ครูแนแนวสามารถประยุกต์ใช้กระบวนการโคชชิ่งอย่างมีประสิทธิภาพในการแนแนวการเรียนรู้เป้าหมายชีวิตและการดำเนินชีวิตของเด็กและเยาวชนการพัฒนาครูแนแนวมีความสำคัญในการทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาผู้ชี้แนะแนวทางชีวิตและเป็นพลังสำคัญในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถเติบโตอย่างมีคุณภาพโดยเฉพาะการเสริมสร้างทักษะชีวิตการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจอย่างเหมาะสมในบริบทที่ซับซ้อนครูแนแนวจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจด้านจิตวิทยาวัยรุ่นควบคู่กับทักษะการสื่อสารรับฟังการให้คำปรึกษาเพื่อให้สามารถดูแลผู้เรียนได้อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องการอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ครูเข้าถึงเข้าใจพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างแท้จริงสำหรับการอบรมมีการให้ความรู้ด้านพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กการให้คำปรึกษาการประสานส่งต่อการเรียนรู้ด้านจิตวิทยาวัยรุ่นและการฝึกโคชชิ่งรวมทั้งกิจกรรมแนแนวชีวิตและอาชีพเพื่อเสริมสร้างทักษะการดูแลและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนเสียงรอเรือ
9: โรงเรียนโรงเรียนโรคเรื้อนโรคร้ายร่ำร้องเรไรเรียบร้อยร่ำรวยร่ายรำร่ำไรรุกเร้ารีบเร่งรีรอรบรารุ่มร่ามรวนเร
10: ท้องอะไรนะก้อย
9: ครูให้ฝึกพูดรอเรือให้ชัดก้อยเลยหาคำรอเรือมาฝึกออกเสียง
10: รอเรือต้องออกเสียงรัวลิ้นนิดหน่อยไม่ต้องห่อริมฝีปากต้องฝึกพูดเมื่อคำที่เราจะพูดนั้นใช้รอเรือเราก็ต้องระวังออกเสียงให้เป็นรอเรือ
9: ตอนนี้ก้อยก็กำลังหาคำรอเรือมาไว้ฝึกพี่เก่งมาช่วยหาหน่อยสิ
10: รอเรือมีเยอะแยะไปเช่นรวบรวมรอบรู้รับรองรถรางรบเร้ารบร้าง
11: คำที่เขียนด้วยรอเรือต้องพูดรัวลิ้นเล็กน้อยให้ชัดเจน
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

เวลาเนิ่นช้าออกไปอีกชั่วระยะเวลาหนึ่งก็ตัดสินพระทัยเสด็จออกไปด้วยความอาฆาตอันไม่เสื่อมคลายสิ้นครั้งที่สามไปจ้าวิทูลทัพพระเสด็จไปครั้งที่สี่และในครั้งนี้สมเด็จพระบรมศาสดาทรงพิจารณาเห็นว่าความเป็นไปในอดีตชาติของเจ้าสักยะทั้งหลายอันเป็นบุรพกรรมซึ่งเจ้าสักยะเหล่านั้นไม่สามารถหนีผลบุรพกรรมได้จึงทรงวางพระทัยให้ทุกอย่างเป็นไปตามกรรมบุรพกรรมในอดีตชาติของเจ้าสักยะทั้งหลายเหล่านั้นคือพร้อมใจโปรยยาพิษลงในแม่น้ำให้คนทั้งหลายซึ่งเป็นศัตรูของตนดื่มผู้ดื่มน้ำอันเป็นพิษทั้งหลายนั้นต้องสิ้นชีวิตผลกรรมนั้นเป็นผลตามมาทันอันบุคคลผู้กระทำชั่วไว้ในปางใดย่อมไม่สามารถจะหลีกผลแห่งกรรมชั่วนั้นได้เลยตรงนี้พุทธนิทานแสดงความมีธรรมและความสามารถยิ่งของเจ้าสักยะควรนำมาประกอบไว้ตอนหนึ่งจึงจักแสดงไว้ไม่ให้สูญไปเจ้าสักยะทั้งหลายได้ชื่อว่าเป็นผู้สามารถในศิลปศาสตร์มากด้วยมานะประพฤติการผิดเป็นอันมากแต่เดิมมาความผิดนั้นมีการประหารและการล่าสัตว์เป็นอาทิด้วยถือว่าการล่าและประหารเป็นคุณสมบัติกษัตริย์ผู้มีหน้าที่ต้องกระทำแต่ครั้นล่วงมาสมัยหนึ่งสิทธัตถะออกเพศพรหมจรรย์บำเพ็ญเพียรบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอันผู้อื่นจักรู้ตามได้ทรงนำธรรมที่ตรัสรู้นั้นมาแสดงแก่หมู่สักยราชทั้งหลายเจ้าสักยะทั้งปวงก็มีจิตน้อมลงสู่ธรรมคือความไม่ล่าและไม่ประหารละเว้นจากความเป็นนักล่าอันถือเสมือนกีฬาของกษัตริย์มาเป็นผู้ตั้งอยู่ในอหิงสธรรมคือความไม่เบียดเบียนใครไม่ล่าสัตว์และไม่ประหารใครไม่ว่าจะถือเป็นกีฬาหรือว่าเป็นสงครามและตั้งสัตว์ไว้ว่าจะไม่กล่าวเท็จกับใครแต่ทว่าศิลปศาสตร์ใดๆอันเป็นวิทยาเครื่องประดับสำหรับบุคคลผู้เจริญมีอยู่กี่ประเภทกี่ชนิดอันสักยราชเคยเล่าเรียนศึกษาฝึกปรือมาแล้วอย่างไรสักยราชทั้งหลายมิได้ละเสียซึ่งการศึกษาในศิลปศาสตร์นั้นๆศิลปะอักษรศาสตร์ก็ดีธรรมศาสตร์ก็ดียุทธศาสตร์การขี่ม้าการยิงธนูก็ดีสักยราชเล่าเรียนจบได้รับความชำนาญอย่างดีทั่วทุกตัวคนพุทธนิทานแสดงว่าความสามารถในการยิงธนูของเจ้าสักยราชทั้งหลายถึงสามารถยิงเข้าไปในระหว่างคนต่อคนซึ่งยืนเรียงเป็นตับกันอยู่บังคับลูกธนูมีต้องกายระคายผิวหนังใครก็ทำได้มาถึงคราวเจ้าวิทูลทัพพระยกพลมาย่ำยีเจ้าสักยะทั้งหลายต่างรู้กันดีว่าจะต่อสู้ประหารเสียเท่าหนึ่งเท่าใดด้วยอำนาจแห่งธนูของตนก็ย่อมทำได้แต่เมื่อมาปรารภปรึกษากันในวันประหารใหญ่กลับตกลงกันไปข้างต่อสู้ด้วยวิธีใหม่อย่างหนึ่งคือให้เพียงรู้ว่าต่อสู้แต่เป็นการต่อสู้ด้วยการไม่ประหารพวกเราทั้งหลายฝึกหัดเพลงอาวุธไว้ด้วยดีแล้วฝีมือของพวกเราพร้อมแล้วมีเครื่องต่อสู้อันสมบูรณ์ตามหน้าที่อันเราทั้งหลายเตรียมไว้ด้วยดีแล้วเจ้าสักยะปรึกษากันอย่างนี้แต่พวกเราไม่สามารถจับประหารสัตว์อื่นที่มีชีวิตล่วงไปได้เลยเพราะฉะนั้นเราจึงจักแสดงความกล้าหาญและความชำนาญในเพลงอาวุธของเราเสียก่อนแล้วจักพากันหลบไปเสียตกลงกันดังนี้ทุกคนก็เตรียมตัวที่จะต่อสู้ศัตรูด้วยการไม่ประหารแล้วจักหนีไปครั้นถึงเวลาหมู่ทหารของเจ้าวิทูลทัพพระเรียงหน้ากันเข้ามาเจ้าสักยะทั้งปวงก็โก่งธนูยิงกะให้ลูกธนูผ่านไปตามช่องระหว่างคนต่อคนไม่ระคายผิวหนังทหารคนใดครั้งแรกเจ้าวิทูลทัพพระเห็นลูกธนูปลิวจากด้านของสักยราชด้วยอาการแม่นยำก็ตกพระทัยเข้าใจว่าทหารของพระองค์คงถูกธนูตายกันหมดคิดยกพลกลับไม่ขอต่อสู้แต่เมื่อสำรวจดูโดยถี่ถ้วนไม่ปรากฏว่าใครต้องอันตรายจึงสำทับว่าใครที่บอกเป็นสักยะให้ประหารทั้งหมดยกเว้นอยู่คนเดียวเจ้าสักยะมหานามผู้เป็นพระอัยกาครั้นทหารของเจ้าวิทูลทัพพระบุกเข้ามาเจ้าสักยะจึงพากันหนีไปตามสถานที่และถิ่นปลอดภัยลางคนมีอาวุธติดตัวลางคนไม่มีอาวุธใครหยิบอะไรได้ก็ถือเอาสิ่งนั้นลางคนหยิบหญ้าได้ต้นเดียวลางคนหยิบเอาไม้อ้อต้นหนึ่งเมื่อหนีเข้าไปถึงอันที่ไม่มีทางหนีได้ต่างคาบต้นหญ้าบ้างคาบไม้อ้อบ้างยืนเผชิญหน้าทหารของวิทูลทัพพระอยู่ไม่มีใครคิดต่อสู้ทุกคนถืออหิงสาไม่กระทำชั่วใดๆแม้แต่เพียงการกล่าวเท็จ
ทหารของวิทูลทัพพระรุกไล่มาถึงตัวเจ้าสักยะก็ตะโกนถามว่าเป็นสักยะใช่หรือไม่คนเหล่านั้นพากันตอบเลี่ยงเสียไม่ให้เป็นเท็จว่าตนไม่ใช่เป็นสักยะแต่เป็นหญ้าบ้างตนไม่ใช่สักยะแต่เป็นไม้อ้อบ้างทหารวิทูลทัพพระต่างพากันเลี่ยงไปฆ่าสักยะเหล่าอื่นที่ไม่มีคำตอบอย่างนั้นและฆ่าไปตลอดเมืองไม่เว้นแม้แต่เด็กที่กำลังดูดนมมารดาอยู่สักยะที่เหลือยังมี

ีวิตอยู่จึงมีเพียงพวกที่เป็นหญ้าเป็นอ้อและพวกที่ยืนหลบอยู่ที่ใกล้สักยะมหานามวิทุนทัพพะทำงานสำเร็จสมความอาฆาตกรุงกบิลพัทระงมไปด้วยเสียงร้องของผู้เจ็บปวดอบไปด้วยกลิ่นข่าวเลือดวิทุนทัพพะรับสั่งบริวารเจาะเอาเลือดในลำคอของเจ้าสักยะทั้งหลายไปล้างแผ่นกระดาษในท้องพระโรงที่ตนเคยนั่งมาแต่การโน้นสมดังตามความตั้งใจของผู้มุ่งร้ายในการประหารด้วยประการดังนี้เสร็จการประหารสมตามพระทัยเจ้าวิทุนทัพพระเสด็จตรวจพลตรวจความเป็นไปในนครกบิลพัสดุ์ด้วยความโสมนัสก่อนเสด็จกลับเข้าเฝ้าเจ้ามหานามพระอัยกาเพื่อสำแดงความคารวะและรู้แก่โทษตามความจำเป็นที่ต้องกระทำไปแต่ได้ทรงรับความไม่พอพระทัยที่พระอัยกาแสดงตอบตามมานะของกษัตริย์วิทุนทัพพระจึงสั่งให้จับทรมานให้หมดขัตติยะมานะและพาเสด็จตามทัพไปด้วยระหว่างทางกลับกรุงสาวัตถีวิทุทัพพระรับสั่งเพื่อทดลองขัตติยะมานะของพระอัยกาโดยการขอร่วมเสวยด้วยเพราะนับแต่เป็นหลานตากันมายังไม่ได้เสวยอาหารร่วมกันมาเจ้าสักยะมหานามทรงรู้อยู่แก่พระทัยว่าเจ้าวิทูลทัพพะผู้เป็นนัดดาลูกของนางทาสีผู้เคยเป็นภรรยาตนขอทดลองดูความเป็นกษัตริย์ของผู้สามารถเป็นวงศักยะก็ยิ่งเกิดความมานะกล้าดำริว่าอันผู้เกิดเป็นหนอกษัตริย์เช่นสักยะทั้งหลายจักต้องยึดประเพณีที่ถือเป็นศักดิ์เป็นศรีกันมาแม้ตัวต้องตายก็จักไม่ยอมร่วมกินอาหารร่วมนอนกับบุคคลผู้มีเลือดของนางทาสีเป็นอันขาดจึงตัดสินพระทัยไม่ยอมร่วมเสวยกับเจ้าวิทูลทัพพะซึ่งแม้เป็นผู้ชนะทรงคิดได้ซึ่งอุบายอย่างหนึ่งจึงตรัสลวงแก่เจ้าวิทูลทัพพะจักทียอมเสวยร่วมตามคำขอแต่หากเดินทางเหนื่อยอ่อนมาขออนุญาตอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดเสียก่อนแล้วจึงค่อยเสวยเมื่อรับอนุญาตจากเจ้าวิทูลทัพพะให้สงก่อนเจ้ามหานามก็ตัดสินพระทัยเสด็จลงไปที่ขอบสระทรงสยายผมออกทำเป็นบ่วงใหญ่ผูกปลายเป็นปมแน่นยื่นปลายเท้าเข้าสอดเข้าไปในบ่วงผมนั้นแล้วกระโดดจมลงไปในน้ำเดชะบุญไม่ตายลอยคอไปขึ้นทางฝั่งแม่น้ำแห่งหนึ่งแล้วหลบหนีไปฝ่ายข้างเจ้าวิทูลทัพพะคอยพระอัยกาอยู่จนกระทั่งพลบค่ำไม่เห็นกลับมาสงสัยพระทัยจึงให้บริวารจุดประทีปออกไปตามทั่วบริเวณเมื่อทรงไม่พบก็ไม่ติดตามตัดพระทัยปล่อยเจ้าสักยะมหานามหลบหนีไปตามยถากรรมครั้นเสวยพระกยาหารค่ำแล้วสั่งพลเอกเดินทางกลับแคว้นโกศลเสด็จผ่านไปถึงฝั่งอาจิรวดีท่ามกลางแห่งราตรีรับสั่งให้พักพลประทับอยู่ณฝั่งน้ำอันมีหาดยาวและเยือกเย็นหนึ่งราตรีต่อรุ่งเช้าได้กำลังดีก็ค่อยเดินทางพุทธนิทานแสดงผลแห่งกรรมชั่วคือการประหารของเจ้าวิทูลทัพพะและบริวารในครั้งนี้ว่าทัพของเจ้าวิทูลทัพพะแยกออกเป็นสองพวกพวกหนึ่งพักนอนอยู่บนชายหาดอีกพวกหนึ่งพักนอนอยู่ริมฝั่งห่างจากหาดไปไกลเจ้าวิทูลทัพพะเองก็ทรงพักอยู่กับบริวารบนริมฝั่งขณะใกล้สิ้นราตรีมีเหตุการณ์บันดาลให้เป็นไปฝูงมดแดงขนาดใหญ่เข้ามารบกวนพวกที่นอนอยู่บนริมฝั่งไม่สามารถทนนอนอยู่ได้ต่างพากันลุกไปนอนที่ริมหาดทรายพวกข้างล่างเห็นพวกข้างบนนอนมาไล่ที่นอนก็พากันไปนอนริมฝั่งระหว่างพลและนายพากันหลับสนิทกลุ่มเมฆบนท้องฟ้าส่วนอื่นอันไม่เคยปรากฏมาแต่ก่อนตั้งเขาทะมึนอยู่บนฟ้าไม่ช้าฝนตกลงมาหาใหญ่ในบริเวณเหนือน้ำทำให้เกิดเป็นกระแสน้ำหลากไหลท่วมฝั่งหาดทรายทันทีคนเหล่านั้นไม่ทันลุกหนีได้เจ้าวิทูลทัพพะและไพร่พลหนีมดแดงลงมานอนอยู่ริมหาดทรายก็พากันจมน้ำสิ้นชีพตกเป็นเหยื่อแห่งสมุทรเป็นผลแห่งกรรมการประหารอันตนได้กระทำมาด้วยประการฉะนี้พุทธนิทานแสดงว่าบรรดาไพร่พลและนายที่ลุกหนีจากหาดทรายไปหาที่นอนใหม่บนริมฝั่งคือพวกที่ไม่ได้ประกอบกรรมในการประหารพากันรอดตายมาได้เป็นอัศจรรย์เรื่องของเจ้าสักยราชพระญาติของสิทธัตถะพุทธเจ้าตั้งแต่เจ้าวิทูลทัพพะมาล้างโคตรเสียด้วยความอาฆาตและตั้งแต่เจ้ามหานามสักยะหลบหนีภัยแต่ครั้งนั้นสาบสูญไปในพุทธนิทานระยะหนึ่งจนกระทั่งถึงการพุทธปรินิพพานเรื่องของสักยราชจึงปรากฏขึ้นในพุทธนิทานอีก

ัจฉิมโอวาทพระโอวาทครั้งสุดท้ายของสิทธัตถะบรมศาสดาปรากฏอยู่ในพุทธนิทานทุกฝ่ายตรงกันพระโอวาทนั้นคืออัปปมาทธรรมได้แก่ธรรมความไม่ประมาทมีอรรถาธิบายว่าธรรมทั้งหลายเหล่าอื่นอันสิทธัตถะพุทธะทรงแสดงมาแล้วแต่วันต้นแห่งการประกาศพระธรรมแก่ภิกษุปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันแขวงกรุงพาราณสีจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายแห่งพระชนนั้นธรรมทั้งหลายเหล่านั้นรวมลงอยู่ในอัปปมาทธรรมทั้งสิ้นท่านเปรียบเหมือนรอยเท้าแห่งสัตว์ทั้งหลายอันมีขนาดต่างกันเล็กบ้างใหญ่บ้างย่อมรวมลงอยู่ในรอยเท้าแห่งช้างฉะนั้นแต่การแสดงปัจฉิมโอวาทในพุทธนิทานนี้จักแสดงโดยนายแห่งสากะฮัตโสโมโนงะตาริอันเป็นพุทธประวัติฝ่ายมหายานของญี่ปุ่นอีกในหนึ่งดังต่อไปนี้สมัยนั้นสิทธัตถะพุทธเจ้ามีพระชนได้79พรรษาประทับอยู่ณยอดภูผาคิชกูฏแคว้นกรุงราชคฤห์แคว้นมคธในท่ามกลางภิกษุสงฆ์ผู้เป็นอรหันต์ 2,300 รูปทรงถือบุพชาติไว้ในพระหัตถ์เบื้องขวามีดำรัสให้พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายกำหนดสติไว้ในฌานพร้อมกันต่อพระพักด้วยทรงใคร่จะแสดงวิธีปฏิบัติฌานอันเป็นสมุจเฉดและลักษณะแห่งความดับสนิทไม่มีเชื้ออนุปาทิเสสนิพานสิทธัตถะพุทธเจ้าได้ประทานธรรมเทศนาโดยในแห่งความเคลื่อนไหวของบุพชาติที่ทรงถือในพระหัตถ์นั้นบรรดาอรหันตสาวกทั้ง 2,300 รูปนั่งเจริญสมาธิกำหนดสติเป็นเอกคตาเหมือนกันทุกรูปเว้นแต่พระมหากัสสปะรูปเดียวที่ยืนสมาธิท่ามกลางอัปโภกาศเพ่งดูความสว่างของภาคนภาสิทธัตถะพุทธเจ้าเสด็จจากที่ประทับไปยังที่พระกัสสปะเถระยืนอยู่ประทานบุพชาติให้แก่พระกัสสปะแล้วมีดำรัสเป็นพุทธธรรมนายว่าผลแห่งการบำเพ็ญของเธอตลอดมาเห็นป่านนี้ในอนาคตการเธอจักได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าครั้นแล้วสิทธัตถะพุทธเจ้าทรงมีดำรัสเรียกสาวกคู่พระทัย7องค์สาวกแต่ละองค์เป็นผู้ยิ่งด้วยความสามารถเป็นเอตทัคคะแต่ละอย่างคือสาวกองค์ที่1เป็นเอตทัคคะทางปัญญาสาวกองค์ที่2เป็นเอตทัคคะแห่งความทรงจำพระธรรมได้แม่นยำสาวกองค์ที่3เป็นเอตทัคคะมีฤทธิ์สาวกองค์ที่4เป็นเอตทัคคะในการแสดงธรรมสาวกองค์ที่5เป็นเอตทัคคะทางผู้มั่นด้วยความศรัทธาสาวกองค์ที่6เป็นเอตทัคคะทางเป็นผู้มีอิริยาบถงามและสาวกองค์ที่7เป็นเอตทัคคะในทางเป็นผู้ทรงปฏิภาณสิทธัตถะพุทธเจ้ารับสั่งให้สาวกผู้เป็นเอตทัคคะนั้นๆคอยสำรวจการปฏิบัติฌานของพระสงฆ์สาวกเหล่าอื่นนอกเหนือจากพระอรหันต์ปัจฉีนาสพที่ประชุมกันอยู่แล้วครั้นถึงเวลาอันควรสิทธัตถะพุทธเจ้ามีรับสั่งแก่พระสงฆ์สาวกผู้เป็นเอตทัคคะทั้ง7รูปให้เป็นผู้มีขันติกล้ามีเมตตาวิหารธรรมคอยช่วยสั่งสอนให้ความอนุเคราะห์แก่หมู่ชนผู้ไม่สามารถทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพูดถึงซึ่งพยาธิหรือพูดถึงซึ่งความชราต่อจากนั้นทรงแนะแก่สาวกผู้เป็นเอตทัคคะทั้ง7ให้รู้ถึงวิธีประกาศธรรมมูลเหตุแห่งการประกาศธรรมและสถานที่ประกาศธรรมต่อไปภายหลังที่พุทธปรินิพพานตลอดจนถึงการบำเพ็ญเพียรและการปฏิบัติในฌานด้วยทรงมีดำรัสว่าสถานที่อันควรแก่การประกาศธรรมภายหลังพุทธปรินิพพานนั้นคือสถานที่ทรงแสดงธรรมครั้งแรกเบื้องหน้าแห่งการตรัสรู้ธรรมจักต้องประกอบด้วยกฎแห่งเหตุและผลต้องประกาศธรรมอันบุคคลพ้นจากความมืดความเคลาและความเกียจคร้านและประกาศธรรมให้บุคคลปฏิบัติธรรมทรงแสดงว่าสมัยหนึ่งพระองค์ทรงแสดงธรรมแก่รัชทายาทของบัลลังก์แห่งหนึ่งรัชทายาททรงเลื่อมใสในธรรมนั้นสร้างวิหารถวายแก่พระองค์เพื่อเป็นที่ประกาศธรรมการถวายทายธรรมแก่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเช่นนั้น
เป็นการอนุเคราะห์แก่ผู้ประพฤติธรรมยังผลให้บุคคลผู้ประกอบกรรมดีเช่นนั้นลุถึงโพธิสัตว์ได้ทรงแสดงถึงภูมิโพธิสัตว์อันบุคคลจะพึงได้ด้วยปัญญา4ชนิดคือปัญญารู้กฎแห่งเหตุและผลปัญญาอันสามารถแสดงออกได้ซึ่งเหตุและผลนั้นปัญญาอันยังความสามัคคีให้เกิดขึ้นได้และปัญญาอันแสดงกตัญญูกตเวทีให้มีเกิดขึ้นได้ครั้นทรงแสดงธรรมเหล่านี้แล้วทรงแสดงเรื่องการบูชาและวัตถุเครื่องบูชาวัตถุเครื่องบูชาแสดงว่ามีแท่นบูชามีแส้มีเครื่องให้เสียงเช่นคล้องระฆังมีที่เผาเครื่องหอมมีฉาบคู่และที่จุดประทีปวัตถุเครื่องประกอบการบูชาเหล่านี้ผู้บูชาพระพุทธเจ้า4พระองค์ในอดีตได้ใช้ปฏิบัติแล้วและจะเป็นเครื่องบูชาแต่พระพุทธเจ้าผู้จะเสด็จมาในอนาคตด้วยครั้นแล้วทรงแสดงการบูชาปฏิมากรของพระพุทธเจ้าองค์พระอรหันต์และของพระโพธิสัตว์ทรงแสดงเรื่องการบูชาปฏิมากรไว้ดังนี้สมัยหนึ่งมีช่างสลักผู้หนึ่งได้ฟังเทศนาของตถาคตเรื่องการทำจิตให้สงบเกิดความเลื่อมใสใช้ไม้สลักรูปของตถาคตรูปหนึ่งในอิริยาบถสมาธินำมาถวายตถาคตได้คารวะอย่างสูงตถาคตนำปฏิมากร นั้นประดิษฐานไว้ที่อันควรแก่การบูชาปฏิมากร นั้นเป็นเครื่องเปรียบแทนบุคคลที่ควรแก่บูชาเพื่อยังจิตใจให้เกิดความสงบเช่นดังอิริยาบถของปฏิมากรเหตุใดจึงเคารพ บูชาปฏิมากร นั้นเพราะปฏิมากร นั้นเป็นรูปเปรียบของผู้ทรงคุณธรรมความดีเป็นรูปเปรียบของปัญญาคุณและบริสุทธิ์ที่คุณรูปนั้นเป็นตัวแทนของผู้ทรงคุณนั้นๆผู้ไม่บูชาบุคคลผู้ทรงคุณเช่นนั้นเป็นความเขลาไม่เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งตนตถาคตเองก็มุ่งบูชาปฏิมากรของผู้ทรงปัญญาคุณและบริสุทธิ์ที่คุณเช่นนั้นครั้นทรงเห็นบรรดาสาวกผู้เป็นเอตทัคคะยังมีความลังเลในพระโอวาทสิทธัตถะพุทธเจ้าจึงมีดำรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตได้สัมมาสัมโพธิญาณเป็นพุทธะรู้แจ้งในธรรมทั้งหลายนั้นเป็นความจริงแต่ก็หาสามารถหลีกทุกข์คือความชราและความตายได้ไม่เวลาแห่งมรณะจะมาถึงตถาคตอย่างแน่แท้ร่างกายของตถาคตอันนี้จะไม่เหลือคงทนให้เธอทั้งหลายได้เห็นเป็นทัศนานุตริยะได้ปฏิมากรทั้งหลายยังสามารถคงรูปอยู่ได้แทนรูปของตถาคตผู้ใดบูชาตถาคตก็จักยึดปฏิมากรนี้เป็นรูปแทนแต่ภิกษุทั้งหลายการที่เธอทั้งหลายจักบูชาปฏิมากรนี้ใช่เป็นนิมิตหมายว่าปฏิมากรคือตัวตถาคตก็หามิได้แต่หากปฏิมากรจักเป็นเครื่องให้เธอทั้งหลายระลึกถึงกฎแห่งความเปลี่ยนแปลงในโลกที่เป็นไปที่ใครหยุดกฎของธรรมดาไม่ได้กฎนั้นคือความตั้งขึ้นความเสื่อมโทรมลงและความสลายไปร่างกายของตถาคตเป็นวัตถุมีค่ายิ่งก็หามิได้ปฏิมากรนั้นเป็นวัตถุมีค่ายิ่งก็หาไม่ได้เช่นกันภิกษุทั้งหลายปฏิมากรนั้นต้องสูญสลายเสื่อมไปร่างกายของตถาคตจึงถึงวาระสุดท้ายต้องดับสูญไปแต่กฎของธรรมชาติอันมีอำนาจเหนือปฏิมากรและเหนือร่างกายของตถาคตนี้มิได้เสื่อมสลายไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายกฎแห่งธรรมชาติอันอยู่เหนือปฏิมากรและอยู่เหนือตถาคตเป็นกฎมั่นคงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่สูญหายไปชั้นใดคุณธรรมอันเกิดจากการบูชาคารวะทำให้เกิดความระลึกได้ในกฎนั้นหรือมรณานุสติเป็นสมบัติอันประเสริฐของบุคคลไม่สูญสลายเสื่อมไปจากบุคคลผู้มีสติรำลึกได้เช่นเดียวกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตต้องสิ้นชีพไปแล้วผู้บูชาปฏิมากรของตถาคตด้วยความสำนึกอย่างนี้จักเป็นผู้มีคุณธรรมนำตนไปสู่ความสงบสุขด้วยเหตุนี้ตถาคตจึงประดิษฐานปฏิมากรนี้ไว้ในที่ควรบูชาเพื่อให้เกิดความรำลึกดังกล่าวขึ้นมาภายในดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตขอกล่าวย้ำว่าคุณธรรมเป็นธรรมชาติไม่สูญหายในขณะที่ธรรมชาติอื่นเปลี่ยนได้สูญหายได้ตถาคตจึงขอกล่าวว่า
หากผู้เลื่อมใสศรัทธามาณสถานที่นี้มาบูชาคารวะปฏิมากรนี้บุคคลทั้งหลายเหล่านั้นจักเป็นผู้ได้รับคุณธรรมอันเกิดจากความสำนึกในปฏิมากรที่ตนบูชาคารวะนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายการบูชาคารวะคือเครื่องหมายแทนความมีดวงใจใฝ่ธรรมของบุคคลผู้เลื่อมใสศรัทธาและศรัทธานั่นเองคือเหตุให้เกิดคุณธรรมดังกล่าวจริงอยู่ภิกษุทั้งหลายคุณธรรมความดีของบุคคลอาจเกิดขึ้นได้จากศรัทธาปสาทะก็มีอาจเกิดขึ้นได้จากสัมมาสัมทิฏฐิก็มีจากความไม่มีทิฏฐิเช่นนั้นและจากความไม่มีปสาทะเช่นนั้นก็มีดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลอื่นอาจดูหมิ่นบุคคลผู้มีศรัทธาปสาทะเช่นนั้นอาจดูแคลนผู้สร้างคุณธรรมเช่นนั้นอันเป็นบุคคลผู้นั้นไม่ควรหวั่นไหวไม่ควรโกรธตอบผู้ดูหมิ่นศรัทธาของตนนั้นๆปฏิมากรที่ตถาคตจะนำมาประดิษฐานไว้นี้เป็นเครื่องแทนกฎธรรมชาติ4อย่างหรือแทนพระพุทธเจ้า4องค์โดยการกำหนดเป็นกาย4ของพระพุทธเจ้าคือธรรมกายธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แล้วนิรมานกายสัมโภคกายและเหตุกายดูก่อนภิกษุทั้งหลายภายในปฏิมากรนี้บัณฑิตพึงกำหนดว่ามีธรรมเหล่านี้ปรากฏอยู่คือพระเมตตาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายซึ่งทรงมีอยู่ต่อสรรพสัตว์อาการที่ทรงแสดงธรรมต่อสรรพสัตว์ศรัทธาของสรรพสัตว์ที่มีต่อพระเมตตาและธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นตถาคตมองเห็นอย่างนี้จึงบูชาคารวะปฏิมากรนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งเหล่านี้คือคุณธรรมอันเป็นฐานที่ตั้งแห่งความดีก็และคุณธรรมเหล่านี้หาได้มีอยู่ในปฏิมากรรูปนี้รูปเดียวไม่ยังมีอยู่ในปฏิมากรทั้งหลายอื่นซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกันด้วยบุคคลผู้ใดปรารถนาเสริมสร้างความดีจากตนจงเป็นผู้ยังปฏิมากรเช่นนี้ให้มีมากขึ้นจักเป็นการสร้างสมบุญให้สูงยิ่งขึ้นสิทธัตถะพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเป็นปัจฉิมโอวาทต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายปฏิมากรนี้เป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์มีค่ายิ่งด้วยรัตนะควรได้รับการคารวะบูชาประดิษฐานไว้ในที่สูงควรแก่การกราบไหว้อันบุคคลทั้งหลายผู้หวังการส่งผลบุญของตนให้สูงขึ้นพึงยังศรัทธาให้เกิดบูชาปฏิมากรนี้ด้วยศรัทธาอันสูงเช่นดังการบูชาต่อพระพุทธเจ้าผู้กำลังทรงพระชนอยู่นั้นเถิดครั้นสิ้นกระแสพระดำรัสธรรมแล้วสิทธัตถะพุทธเจ้ามีพระดำรัสแก่สาวกผู้เป็นเอตทัคคะทั้ง7ว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายต้องสิ้นชีวิตลงเพราะเนื่องมาจากความต้องเกิดและต้องตายไปธรรมดาด้วยอาศัยผลของกรรมที่ทำไว้ในชาติที่ตนกำเนิดสัตว์เหล่านั้นอาจต้องสูญเสียชีวิตเพราะผลแห่งกรรมที่ตนได้กระทำไว้แล้วในอดีตชาติผลกรรมนั้นวนเวียนตามทันมาส่งในชาตินี้ผู้ที่ถูกเดรัจฉีมุ่งร้ายทำลายชีวิตในชาติที่ตนอาศัยอยู่นี้เนื่องจากเหตุแห่งกรรมอันชั่วร้ายได้ประกอบไว้ในชาติอดีตพุทธนิทานฝ่ายมหายานแสดงตรงนี้ว่าเมื่อสิ้นพระดำรัสธรรมครั้งนี้สิทธัตถะพุทธเจ้าทรงแสดงให้เห็นพระอาการอิดโรยนักบรรดาสาวกทั้งหลายพากันห่วงใยพระอาการด้วยเกรงว่าจะไม่ทรงพระชนอยู่ได้นาน

แล้วก็มาถึงตอนที่มีชื่อว่านิพพานค่ะในตอนนี้นะคะก็ใกล้จะจบหนังสือเล่มนี้แล้วนะคะดิฉันก็จริงๆวันศุกร์หน้าน่าจะจบเนาะแต่วันศุกร์นี้อาจจะไม่จบเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะคะลองอ่านไปดูก่อนว่าจะจบหรือไม่กับตอนนี้นิพพานค่ะพุทธนิทานฝ่ายมหายานฉบับที่ยึดเป็นหลักเขียนนี้มิได้แสดงเรื่องการเสวยพระกยาหารมื้อสุดท้ายคือการเสด็จเสวยเนื้อสุกรอ่อนหรือผักอ่อนอันเป็นอาหารของสุกรที่บ้านไหนช่างทองชื่อจุนทะแล้วประชวนเพราะอาหารนั้นเป็นพิษจนถึงเสด็จปรินิพพานดังที่ปรากฏในพุทธนิทานส่วนอื่นแต่มีความรับรองต้องการถึงสถานที่เสด็จดับขันปรินิพพานคือสารวันแขวงกรุงกุสินาราของมัลลกษัตริย์สอความว่าได้เสด็จออกจากแหล่งแสดงธรรมครั้งสุดท้ายแล้วรอนแรมไปจนถึงสถานที่นั้นและด้วยความตรงนี้เองจึงแสดงย้อนให้เห็นความว่าสิทธัตถะพุทธเจ้าน่าจะได้เสวยพระกยาหารมื้อสุดท้ายแล้วประชวนตามความในพุทธนิทานส่วนอื่นอย่างไรก็ดีพุทธนิทานที่ถือเป็นหลักพรรณนาตอนนี้แสดงข้อความแตกต่างออกไปที่ควรศึกษาก็คือสมัยนั้นวันที่15เดือน15ค่ำของเดือนที่2คือเดือนที่6ถึงนับเดือนที่5ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีและชั่วโมงแรกคงความหมายรุ่งอรุณเช้าวันนั้นมีเหตุการณ์ที่ธรรมชาติบันดาลให้เป็นไปอย่างหลากหลายอาทิท้องฟ้ามืดมัวไปทั่วทิศลมพัดธรรมชาติแสดงความโศกสลดบรรดาสกุณาทั้งหลายซึ่งตามปกติเคยรื่นเริงเที่ยวโผผินบินไปหาอาหารแต่วันนั้นสกุณาชาติทั้งปวงพากันหลบปีกไม่ยอมบินปล่อยจงอยปากตกสู่เบื้องล่างแสดงอาการโศกสลดให้ปรากฏข่าวสิทธัตถะพุทธะจากเสด็จปรินิพพานล่วงรู้ไปทั่วชมพูทวีปเบื้องล่างถึงนาคพิภพเบื้องบนถึงสวรรค์ชั้นพรหมโลกบรรดาราชาอนุราชาแห่งนครน้อยใหญ่ทั้งหลายเมื่อทราบข่าวว่าจักเสด็จปรินิพพานก็พากันด่วนเสด็จมาเข้าเฝ้าเพื่อให้ทันการบรรดาสัตว์ทั้งหลายผู้อยู่เบื้องใต้และถวยเทพทั้งหลายผู้อยู่เบื้องบนต่างพากันรีบมาเฝ้าสิทธัตถะพุทธเจ้าสิทธัตถะพุทธเจ้าประทับใส่ญาติท่ามกลางภิกษุสงฆ์อรหันต์ขีณาสพผู้มีจิตเกิดความสลดโดยธรรมพุทธนิทานแสดงว่าข่าวล่วงรู้ขึ้นไปถึงเบื้องบนอัครมเหสีขององค์อินได้ทรงทราบข่าวจากพระพุทธเจ้าในอดีตรับสั่งบอกจึงใคร่เสด็จลงจากที่ประทับมาเฝ้าให้ทันเสด็จสู่ปรินิพพานพระนางกราบความทูลนี้แด่พระสวามีแล้วมีรับสั่งให้จัดขบวนใหญ่เสด็จลงมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าอัครมเหสีขององค์อินมีความตั้งพระทัยช่วยให้สิทธัตถะพุทธเจ้าได้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยฤทธิ์ของตนรีบเสด็จจากวิมานมาถึงใกล้ที่ประทับลงถวายบังคมในที่ใกล้แต่ติดผู้เฝ้าแหนแห่กันอยู่ไม่สามารถเข้าใกล้พระองค์ได้จึงหยิบขวดบรรจุน้ำอมฤตที่เตรียมมาประพรมสรีระของสิทธัตถะพุทธเจ้าพระนางลอยอยู่บนอากาศประพรมน้ำอมฤตลงจากที่สูงตรงนี้พุทธนิทานของมหายานแสดงว่าน้ำอมฤตไปติดอยู่ที่เสียพฤกษาใหญ่ไม่ถูกพระสรีระของพระผู้มีพระภาคความตั้งพระทัยช่วยสิทธัตถะพุทธะดำรงชีพอยู่ด้วยน้ำอมฤตจึงไม่เป็นผลครั้นสมเด็จพระทศพลเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วพระสงฆ์สาวกผู้เป็นอรหันตขีณาสพและบรรดากษัตริย์น้อยใหญ่ทั้งหลายต่างช่วยกันจัดพระพุทธสรีระลงในหีบทองคำช่วยกันอัญเชิญไปสู่จิตกาทานสาวกผู้เป็นเอตทัคคะ7รูปยกหีบพระพุทธสรีระด้านหน้าสาวกผู้ใหญ่อีก10รูปยกหีบพระพุทธสรีระด้านหลังมีพระอรหันต์อีก16รูปเดินนำพระบรมศพสาธยายมนต์สรรเสริญพระคุณมีพระอรหันต์อีก500เดินตามพระบรมศพสาธยายมนต์สรรเสริญพระคุณและทำต่างๆจากพระคัมภีร์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเทศนาไว้และยังมีพระโพธิสัตว์อีก55องค์เป็นผู้เดินตามขบวนแห่พระพุทธสรีระ
พระโพธิสัตว์เหล่านี้ในมือถือภาชนะบ้างถือดอกไม้บ้างถือเครื่องแสดงลักษณะของรัตนตรัยบ้างและถือประทีปสำหรับจุดพระบรมศพก็มียังมีสาวกผู้เป็นอรหันต์ชั้นผู้ใหญ่อีก10องค์ผู้เป็นเอตทัคคะในฐานะต่างๆกันผู้มองเห็นภัยในวัฏฏะสงสารเข้าวันทาพระพุทธสรีระกล่าวคำขอขมาเมื่ออัญเชิญพระพุทธสรีระประดิษฐานอย่างจิตกาทานแล้วบรรดาพระอรหันต์ตะขีนาศพพระโพธิสัตว์ราชาอนุราชาผู้เสด็จมาจากทิสานุทิศพร้อมด้วยเทพเทวามหาชนผู้โง่เขลาเบาปัญญาเป็นมหาสมาคมร่วมกันใช้ไม้หอมถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระเป็นมหาพิธีในขณะพระพุทธสรีระประดิษฐานเป็นอันดีอยู่ณจิตกาทานบรรดาพระอรหันต์ตะขีนาศพทั้งหลายต่างสาธยายมนต์ชื่อกัจฉยาปรมิตาสูตรพระอภิธรรมและพระสูตรอื่นเป็นเครื่องยังธรรมสังเวชให้เกิดแก่มหาชนทั้งหลายขณะนั้นปรากฏเป็นมหัศจรรย์โดยไม่ได้เคยมีมาแต่ก่อนแม้ว่าพระอรหันต์ทั้งหลายพระโพธิสัตว์และบรรดาราชาอนุราชาทั้งปวงได้ใช้ไฟและเครื่องหอมไม้หอมอันควรแก่การติดไฟสักเพียงใดก็หามีเปลวเพลิงติดขึ้นมาไม่มหาสมาคมต่างไต่ถามได้ความแก่กันว่าเหตุใดจึงเป็นอัศจรรย์ถึงเพียงนี้พระพระเถรานุเถระในที่ประชุมจึงให้ใช้น้ำมันอันเป็นเชื้อแห่งเพลิงราดลงที่จิตกาทานอีกสิ้นครั้งแล้วครั้งเล่าให้เอาเชื้อไฟเข้าต่อแล้วต่อเล่าก็หาเกิดไฟมอดไหม้พระพุทธสรีระไหม้พระเถระทั้งหลายจึงได้แต่ไต่ถามสาเหตุแก่กันอยู่พุทธนิทานฝ่ายมหายานแสดงว่าขณะนั้นในที่ประชุมสงฆ์สาวกเป็นผู้อรหันตขีนาศพยังขาดพระกัสสปะเถระเจ้าผู้มีอาวุโสสูงสุดพระเถระมิได้อยู่ในที่ประชุมนั้นได้ทราบข่าวพุทธปรินิพานภายหลังผู้อื่นพระเถระรีบเดินทางมายังกุสินารานครตรงไปณที่ประชุมใหญ่พระกัสสปะเถระเห็นมหาชนและบรรดาสงฆ์หมู่ใหญ่ที่ยังไม่ได้บรรลุภูมิธรรมกำลังร้องไห้อาลัยต่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคจึงมีวาทะแสดงว่าไม่ควรจะต้องมาเศร้าโศกเพราะเหตุนี้พระอานนท์เถรเจ้าและมหาชนทั้งหลายพากันประหลาดใจต่อวาทะของมหาเถระคิดไปว่าท่านไม่ได้มีความอาลัยรักต่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคพระกัสสปะเถระเจ้าจึงขจัดความสงสัยของที่ประชุมด้วยการแสดงวาทะดังนี้แต่ว่าวันนี้ดิฉันจะไม่อ่านวาทะของมหากัสสปะเถระในวันนี้ดิฉันจะขอยกไปอ่านในวันสุขหน้าแล้วกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วหนังสือเล่มนี้อ่านใกล้จะจบแล้วก็อยากให้ไปจบในวันสุขหน้าเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าถ้าอ่านวันนี้เหลือเวลาอีกไม่กี่นาทียังไงมันก็ค้างคาไม่จบแน่นอนค้างวันนี้แล้วไปจบทีเดียววันสุขหน้าเอ๊ะยังไงคุณผู้ฟังอาจจะติดใจนะว่าอยากจะฟังแล้วนะคะว่าวาทะที่ได้อบรมสั่งสอนมหาชนทั้งหลายของมหาเถระกัสสปะจะว่าอย่างไรนะคะช่วงท้ายของรายการสั้นๆดิฉันก็เลยอยากจะพูดถึงมหากัสสปะผู้นี้นะคะซึ่งเป็นเอตทัคคะในทางผู้ทรงทุดงค่ะมาเล่ารายละเอียดกันสักนิดนึงเผื่อใครจะจำไม่ได้เล่าสั้นๆแล้วกันนะคะว่ามหากัสสปะนั้นเป็นบุตรของกบิลพราหมณ์ตระกูลกัสสปะในบ้านมหาติฏฐะนะคะในแคว้นมคธชื่อเดิมเนี่ยคือปิปผลิแต่คนทั่วไปมักจะเรียกตามวงของตระกูลว่ากัสสปะเมื่อท่านอายุได้20ปีได้ทำการอาวาหมงคลกับนางพัทธกาปิลาซึ่งเป็นสาวงามวัย16ธิดาของพราหมณ์ตระกูลโกริยะภายหลังจากการแต่งงานแล้วการครองคู่ของคนทั้งสองก็ไม่เหมือนสามีภรรยาคู่อื่นๆเพราะสักแต่ว่าอยู่ร่วมห้องกันเท่านั้นต่างก็ไม่มีจิตคิดจะร่วมสังวาสกันแม้เวลาจะขึ้นเตียงนอนก็ขึ้นกันคนละข้างมีใจกันดอกไม้ตั้งอยู่ตรงกลางเตียงตลอดระยะเวลาที่อยู่ร่วมกันนะคะก็มิได้สัมผัสถูกต้องกันเลยไม่มีบุตร
หรือว่าธิดาสืบสกุลเมื่อบิดามารดาถึงแก่กรรมทรัพย์สมบัติและหน้าที่การงานทุกอย่างจึงเป็นภาระของสองสามีภรรยาและเนื่องจากตระกูลทั้งสองเป็นตระกูลมหาเศรษฐีมีทรัพย์มากมารวมกันสองตระกูลเป็นตระกูลเดียวทรัพย์สมบัติก็ยิ่งมากมายมหาศาลจำนวนมากค่ะซึ่งสองสามีภรรยาก็ต้องบริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งวันหนึ่งตัวปิปภลินั้นกำลังตรวจดูทาสที่กำลังทำงานอยู่ในไร่นาเห็นนกกาไปจิกกินสัตว์น้อยนะคะมีไส้เดือนเป็นต้นค่ะก็รู้สึกสงสารสลดใจที่สัตว์เหล่านั้นต้องตายเพราะว่าตนเป็นต้นเหตุฝ่ายภรรยาค่ะก็ให้คนนำเมล็ดถั่วงาออกมาตากที่ลานหน้าบ้านก็เห็นนกกาจิกกินตัวหนอนแมลงต่างๆก็เกิดความสงสารสลดใจเช่นเดียวกันกับสามีสองสามีภรรยาได้มีโอกาสอยู่กันตามลำพังสนทนาถึงความในใจของกันและกันค่ะก็มีความคิดตรงกันว่าผู้ครองเรือนแม้จะไม่ได้ลงมือทำการงานเองแต่ก็ต้องคอยรับบาปที่ทาสนั้นได้ทำไว้ให้จึงเกิดความเบื่อหน่ายในเพศคารวาสก็พร้อมใจกันสละสมบัติทั้งหมดให้ญาติและบริวารค่ะออกบวชค่ะก็พากันไปออกบวชอยู่ใต้ร่มกาสาวพัสนะคะแล้วก็มีบริวารที่พากันปลงผมออกบวชเหมือนกันนะคะซึ่งทั้งสองเนี่ยก็อธิษฐานอุทิศบวชต่อพระอรหันต์ในโลกแล้วเดินร่วมทางกันไปแต่พอถึงทางสองแพร่งก็แยกกันโดยตัวปิปภลิเนี่ยได้พบพระผู้มีพระภาคที่เสด็จประทับอยู่ใต้ร่มไทรระหว่างกรุงราชคฤห์กับนาลันทาเห็นพุทธจริยาหน้าเลื่อมใสแปลกกว่านักบวชอื่นที่ตนเคยพบก็เลยปลงใจเชื่อว่าต้องเป็นพระอรหันต์แน่นอนจึงน้อมกายกราบถวายบังคมแทบพระบาทกราบทูลขออุปสมบทในพระพุทธศาสนาค่ะแล้วก็ได้รับการยกย่องในทางเป็นผู้ทรงธุดงค์เมื่อท่านอุปสมบทแล้วก็ทำตามความเพียรได้ไม่นานได้บรรลุผลพระอรหันต์หลังจากอุปสมบทได้8วันพุทธบริษัททั้งหลายรู้จักท่านในนามมหากัสสปะนั่นเองค่ะเอาละค่ะเวลาหมดลงแล้วนะคะเดี๋ยววันศุกร์หน้ากลับมาติดตามกันได้ใหม่นะคะกับหนังสือพุทธประวัติมหายานพุทธประวัติฉบับค้นพบใหม่โดยเสถียรพันธรังสีจากสำนักพิมพ์สยามสำหรับวันนี้เวลารายการหมดแล้วดิฉันเยมินแหวนเครือลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สอปตนำนักเรียนต้นแบบครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านเรียนรู้เกษตรพอเพียงเสริมทักษะจริงณศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสงศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นำนักเรียนต้นแบบในโครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านทุนวรเกษตรเมธีจำนวนทั้งสิ้น54คนครอบคลุมตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6และระดับปริญญาตรีเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ด้านการเกษตรกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง8พฤษภาคม2569ณศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสงตำบลนาโพอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนต้นแบบได้เรียนรู้การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งฝึกปฏิบัติจริงในพื้นที่ต้นแบบตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมนักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างรอบด้านทั้งด้านองค์ความรู้ทักษะพื้นฐานด้านการเกษตรการทำงานเป็นทีมตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับวิทยากรและชุมชนในพื้นที่ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจในการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอดปรับไปใช้ในชีวิตประจำวันและในชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมเป็นแบบอย่างที่ดีในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนในพื้นที่ต่อไป
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.mmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022-480-555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please Please press 1.
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
13: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
14: ตอนทำร้ายบุพการีผิดกฎหมาย
15: ช่วยด้วย
16: ไอ้ยาเกิดอะไรขึ้นงามวยเฮงวิ่งตาตึงมาเชียวอ่ะ
15: ก็บ้านท้ายซอยเขาทะเลาะกันนะสิลูกชายเขาผลักแม่ก็ตกบันไดดังตุ๊บเลยป้าช่วยไปห้ามหน่อยแล้ว
16: อ๋อไปหายทำร้ายแม่แบบนี้ไรยังไงเนี่ยไม่ไหวจริงๆนี่ลงจับปรับกังเข่าคุกไหลเลยนะ
15: โอ้ยป้าไปช่วยห้ามเขาก่อนแล้วค่อยมาอธิบายกฎหมายให้หนูก็ได
16: ้เฮ้ยไปช่วยกันหน่อยเร็ว
17: ถูกต้องแล้วค่ะการที่ลูกทำร้ายแม่โดยผลักแม่ตกบันไดจนเป็นเหตุให้แม่เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจถือเป็นความผิดกฎหมายมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับเงินไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำคุกทั้งปรับเงินนะคะและที่สำคัญพ่อแม่คือผู้มีพระคุณที่ทำให้เราได้เกิดมาเราต้องดูแลปรนนิบัติท่านมีอะไรก็คุยกันดีๆไม่ใช่ทำร้ายท่านแบบนี้นะคะ
13: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นายกอบต.คลองเคียนจังหวัดพังงาพาทัวร์ในทะเลอ่าวพังงาแหล่งท่องเที่ยวสุดอเมซิ่งที่ท่าเรือบ้านคลองเคียนตำบลคลองเคียนอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงานายอุทิศมัชชาเวชนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียนนำคณะลงเรือไปเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวทะเลอ่าวพังงาในพื้นที่คลองเคียนซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมานานแล้วและจุดท่องเที่ยวที่กำลังเป็นกระแสสนใจเพื่อสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวได้รู้จักมากยิ่งขึ้นจะได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชาวบ้านในชุมชนสำหรับแหล่งท่องเที่ยวในตำบลคลองเคียนมีจำนวนหลายจุดด้วยกันประกอบด้วยจุดชมวิวเสม็ดนางชีและเกาะห้องที่มีชื่อเสียงโด่งดังมีนักท่องเที่ยวมาเยือนแต่ละวันเป็นจำนวนมากทั้งชมวิวและมาพักผ่อนที่เสม็ดนางชีส่วนนักท่องเที่ยวเดย์ทริปนิยมมาพายเรือเล่นที่เกาะห้องและยังมีเกาะละวะใหญ่อีกจุดท่องเที่ยวที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันนอกจากนั้นยังมีถ้ำนกกระเรียนภายในมีหินรูปร่างแปลกคล้ายหัวนกกระเรียนถ้ำโกงกางถ้ำค้างคาวและถ้ำไอศกรีมและยังมีอีกหนึ่งจุดที่เป็นไฮไลท์เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่เขาพระอาจเท่าจะมีภาพเขียนสีโบราณอยู่บนหน้าผาด้านทิศตะวันตกของภูเขาอยู่ทั้ง4จุดบางภาพเป็นภาพสัตว์เช่นปลากุ้งบางภาพก็มีขนาดใหญ่มากมองดูคล้ายกับภาษาโบราณหรืออาจจะเป็นสัญลักษณ์อะไรก็ได้และบางภาพก็เริ่มเลือนลางหายไปตามกาลเวลาขณะที่เชิงเขานั้นคือสุสานหอยที่มีซากเปลือกหอยทับถมกันเป็นชั้นๆนับล้านตัวสำหรับการมาท่องเที่ยวในทะเลอ่าวพังงาในคลองเคียนนั้นสามารถติดต่อเรือนำเที่ยวของชาวบ้านได้ที่ท่าเทียบเรือบ้านคลองเคียนและท่าเรือชุมชนบ้านหินร่ม
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับผู้พิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนสามารถปรารถนา
9: สามารถ
10: ใจดีท่องอะไรไม่เห็นรู้เรื่องเลย
9: ก็ใจดีจะท่องคำว่าสามารถไงล่ะ
10: แล้วทำไมใจดีท่องว่าสามารถล่ะ
9: ก็คำว่าสามารถเขียนเป็นสามารถถ้าไม่ท่องจำแบบนี้ก็จะเขียนไม่ถูก
10: แล้วยังมีคำอื่นอีกไหมนะที่อ่านกับเขียนไม่ตรงกันแบบนี
8: ้มีสิจ๊ะอย่างคำว่าปรารถนาก็จะเขียนเป็นปรารถนาจ้ะ
9: แปลกจังเลยนะคะเขียนกับอ่านไม่เห็นตรงกันเลย
8: ใช่จ้ะคำบางคำเขียนกับอ่านไม่ตรงกันต้องท่องจำให้แม่นจะได้เขียนไม่ผิดอ่านก็ไม่ผิดไงจ๊ะ
9: ก็เพราะแบบนี้ล่ะค่ะใจดีเลยต้องมานั่งท่องจำอยู่แบบนี้จะได้ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องยังไงล่ะคะ
8: อย่าลืมนะครับเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง